0: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับ
1: ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กับอุณหภูมิสูงถึง 40.2 องศาเซลเซียสJMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานการณ์ไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก500คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประณามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจชุดเตรียมเข้ารายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.3 แรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม4พิชยาภักดิ์ศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวตาคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัย 1,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรู BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ90แน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00
1: นที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรี

0: ีลมตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตร 27 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต14:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา
1: เราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
2: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
1: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์เดต้าขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะครีเอทสร้างซูเปอร์ชานเนลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานเนลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไร
2: การส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ
1: ไม่ใช่แค่ส่งของและเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS รัน2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความไม่ว่าจะเป็น E-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-thumbs ที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
2: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาก
1: ันยายนถึง15 กันยายน 2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทยรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้
2: การที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอัดหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส F ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจา
0: เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของ
4: เรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็น1เดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และ

0: Titan AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปี
1: หรือทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราร
0: ัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่ง
2: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สับสนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสับสนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อเราเกิด
0: สนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางาน
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Drop Outโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจากความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐก
6: ิ
5: จ
6: แล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้อง
5: กระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงาน
7: ของเครดิตแบงก์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวง
5: มือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายดู
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
9: บาปคือความชั่วความไม่ดีที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกัน

แก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาองค์การต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่มากมายหลายประเภทเพื่อปฏิบัติแก้ไขปัญหาในทุกๆส่วนของบ้านเมืองยกตัวอย่างเช่นจึงได้มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กยากจนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารขึ้นในการปลูกพืชผักสวนครัวจะต้องจัดหาพันธุ์พืชและปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกรวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำอย่างเพียงพอซึ่งต่างและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการ

0: ทั้งโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวก็ต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะสำเร็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัชกรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวิน
3: สิงหาคมค่ะติดตามกันเช่นเคยกับประวินอมัยบ่ายคล้อยนะคะและช่วงแรกวันนี้เป็นช่วงมิติโลกมิติไทยคุยกันเช่นเคยกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงหน้าจะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้มิติโลกมิติไทยจับตาดูนะคะสำหรับเรื่องที่ทางประธานาธิบดีมินอองหลายประธานาธิบดีของเมียนมามีกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการช่วงวันที่6ถึง7สิงหา
4: ครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณประวินมัยครับ
3: ค่ะคุณกวีคะสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีเมียนมาในครั้ง
4: ลองสังเกตสิครับว่าประธานาธิบดีมินออนไลน์มันเป็นคำที่คำนำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะเท่ากับว่ารัฐบาลเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลทหารพม่าเป็นถูกทั่วโลกเนี่ยประณามแต่นั่นไม่สำคัญเพราะเขาถือว่าเป็นการเลือกตั้งฉะนั้นการที่สำคัญมากมากมากเนื่องจากว่าไทยกับเมียนมามีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน 2,401 กิโลเมตรแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างชายแดนนะครับนั้นชุดใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีบินออนไลน์จะต้องจัดการแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการจัดการอย่างจริงจังนะครับโดยมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเกี่ยวกับPM นะครับ 2.5 แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการปรับสแกมที่ใหญ่มากแล้วก็มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมันทวีความรุนแรงแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเมียนมาในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ในประเทศไม่เสถียรการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มต่อการจัดการชายแดนระหว่างไทยเมียนมาเป็นไปอย่างลำบากแต่ผมเนี่ยก็ดีใจอย่างหนึ่งเพราะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีมินออนไลน์เนี่ยครบ100วันแล้วก็มีการรายงานว่าเขาได้ทำอะไรไปบ้างแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรไปบ้างสั้นๆก็คือว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นปีที่เมียนมาช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเมียนมาเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยพังทลายหมดนะครับแล้วก็อีก3ปีนะครับใน5ปีก็จะประเทศที่จะมีที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยมีการเลือกตั้งแล้วก็มีประชาธิปไตยในช่วงองซานซูในช่วงแต่งแสงแล้วก็สืบทอดมายังองซานซูจีแล้วผมคิดว่าประธานาธิบดีมินออนไลน์ก็พยายามจะทำเช่นนั้นตัวเองต้องการที่จะเป็นประธานาธิบดีแต่งแสงตัวเขาเองแต่ผมคิดว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์นานมากเพราะว่า

0: การเกณฑ์ทหารนะครับของประชาชนที่มีอายุ18ถึง35จะเห็นว่าในนี้ก็จะเป็นประเด็นท้าทายสำหรับประเทศไทยเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยตามปกติจะเป็นกลุ่มแรงงานที่เมืองไทยต้องการนะครับฉะนั้นประเด็นปัญหาข้ามชาติแล้วนะครับสิ่งที่ประเทศไทยเป็นห่วงแล้วก็มีความต้องการอยู่เสมอก็คือมีแรงงานนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประมาณ4ล้านคนนะครับจำนวน3ล้านคนนะครับเป็นชาวเมียนมานะครับที่มีการจดทะเบียนนะครับทำงานถูกต้องภายใต้ MO แรงงานเมียนมาเนี่ยนะครับได้รับการต่ออายุอยู่นะครับ3-4ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดนี้อาจจะต้องมีการต่ออายุเพื่อที่จะเพิ่มความยุ่งยากให้กับการต่อเพราะตอนนี้รัฐบาลเมียนมามีระเบียบการใหม่คือคนเมียนมาเนี่ยเดินทางออกต่างประเทศคนที่มีโอกาสแล้วก็นำเงินไปใช้ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเรารวมทั้งประเทศจีนด้วยนะครับนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่ไทยให้ความสนใจในทุกเรื่องนะครับทั้งมิติทางด้านสาธารณสุขนะครับมิติทางด้านเกี่ยวกับความเป็นอยู่มีลูกหลานนะครับสุขภาพแล้วก็ยังมีประเด็นอีกมากมายสิ่งหนึ่งหนักในการพิจารณานะครับทำให้ความพยายามที่จะเพิ่มแรงงานเมียนมาหรือพยายามที่จะมากขึ้นวางแผนได้มากขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของแรงงานนะครับว่าเขาเนี่ยได้มีชีวิตผมคิดว่าคงจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเสริมสร้างแชปเตอร์ใหม่หรือว่าก้าวใหม่นะครับ
1: นี่คือความหมายแล้วก็ความสำคัญนะคะที่ประธานาธิบดีมินอองหลายจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะ
0: ที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีมินอองหลายนะครับอาจจะตั้งรัฐบาลได้นะครับไม่กี่วันเพราะว่ารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์เนี่ยพวงเกตแก้วก็ได้เดินทางไปเยือนเป็นอาเซียนประเทศแรกที่ไปหลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับเดินทางไปเยือนเช่นกันนะครับการไปเยือนก็เท่ากับแสดงการยอมรับถึงแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

0: ซึ่งในประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าอาเซียนนะครับมีความคิดเห็นที่หลากหลายแต่มีความคิดเห็นที่เหมือนกันก็คือว่าเมียนมาต้องปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อมากกว่ามีวันสำคัญสำคัญในเมียนมานะครับอย่างเช่นฉลองวันกองทัพบกของเมียนมาวันฉลองอิสรภาพของเมียนมาวันทินจันหรือวันปีใหม่ของเมียนมาก็จะมีการปล่อยนักโทษการเมืองซึ่งมีจำนวนมากแต่สิ่งหนึ่งที่อาเซียนอยากเห็นก็คือการที่นางองซานซูจีเนี่ยได้รับอิสรภาพถึงแม้ว่านางองซานซูจีเนี่ยตอนนี้บินออนไลน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเสียสักได้พูดประเด็นนี้ถ้าโอกาสต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานอาเซียนแล้วก็ในฐานะที่เป็นทูตพิเศษในประเด็นเมียนมาเนี่ยจะเดินทางไปหาเนปิดอร์ไปหาประธานาธิบดีมินอองไลก่อนที่จะมีการประชุมซัมมิตครั้งต่อไปในต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมนะครับทำที่อาเซียนต้องการให้เห็นแล้วก็ประชาคมโลกก็อยากจะทราบถึงหน้าตาแล้วก็สุขภาพว่านะ
1: เราควรจะได้ติดตามสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีปัญหาแม่น้ำกกหรือว่าปัญหาหมอกหลังจากการพบหารือกันของผู้นำไทยกับเมียนมานี่คุณกวีมองยังไงบ้างคะ
0: ประเด็นครั้งนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าจะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีมินอองไลน์เนี่ยได้เสนอวิสัยทัศน์ว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการที่จะดึงการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเมียนมามีแผนอย่างไรฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้มินอองไลน์จะมีโอกาสนะครับสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมานี่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นครับฉะนั้นในช่วงมาถึงเนี่ยทางมินอองไลน์ในวันที่6ก็จะมีโอกาสนะครับได้แสดงวิสัยทัศน์ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ที่เมียนมาเองนะครับตอนนี้มีเป็นถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนไทยจะต้องพิจารณาว่าจะเข้าไปลงทุนในเมียนมาอย่างไรทางเมียนมายินดีต้อนรับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสินค้าจากทั้งความสัมพันธ์ทั่วไปในภูมิรัฐศาสตร์นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยแล้วผมคิดว่าการที่มีประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่ทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีนโยบายในลักษณะนี้คือประเทศในเมียนมาก็มีประเทศอินเดียประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปผมคิดว่าทางเป็นผู้ลี้ภัยอยู่มากถึง1,500,000คนครับคุณประวินนามัย
1: นี่เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่สำหรับการเดินทางเยือนไทยก็มีหลายมิตินะคะที่คงจะได้จับตาดูกันต่อไปนะคะทีนี้สำหรับการเยือนในครั้งนี้เนี่ยยังไงคะ
0: อ๋อผมคิดว่าประเทศไทยนะครับตัดสินใจถูกต้องที่เชิญมินอองไลน์มาประเทศไทยเนี่ยไม่ควรเชิญรัฐบาลที่เข็นฆ่าประชาชนของตัวเองในช่วง5 ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยจำเป็นต้องยอมต้องการคนที่เป็นรัฐบาลแล้วก็มีอำนาจเต็มในวงการรัฐศาสตร์นักการเมือง
2: ครับหรือว่าปัจจัยต่างๆที่มีเข้ามาขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปครับอาจจะให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบและก็ราคาที่เหมาะสมมากกว่าดังนั้นจะหลากหลายกับผู้ใช้แต่ละกลุ่มนะครับส่วนอีกเรื่องครับที่ยังถูกพูดถึงค่อนข้างมากก็คือความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน
1: ค่ะก็มีหลายประเด็นนะคะที่คงจะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนกันต่อนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าในมุมของนักวิจัยเองเนี่ยค่ะต้องเลือกสักหนึ่งเรื่องที่ทุกฝ่าย
2: ใช่จริงๆอ่ะคือมีหลายประเด็นที่ไม่ได้มีคำตอบว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าถ้ามองถึง

0: ประเด็นสําคัญที่สุดลงทุนหรือเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่ดังนั้นนะครับสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องของการมีนโยบายใหม่แต่ก็คือต้องการให้มีโรดแมปที่ชัดเจนมีความต่อเนื่องแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงรวมถึงอาจจะให้มีอะไรครับ
1: อืมค่ะซึ่งอันนี้ก็คือต้องเป็นกลไกภาครัฐที่จะต้องมีโรดแมปใช่ไหมคะที่มีความชัดเจนพอแล้วก็สร้างความมั่นใจในทิศทางให้ผู้ประกอบการให้นักลงทุนงบประมาณหรือว่าเทคโนโลยีที่จะมาสร้างโครงข่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาด้วยไหมคะ
0: ต้องมีตัว Green Network ครับทุกฝ่ายที่เข้าร่วมครับก็ค่อนข้างเห็นตรงกันครับว่าหากประเทศไทยจะเดินหน้าไปสู่ระบบไฟฟ้าที่สะอาดมากขึ้นนะครับเราก็อย่างเงี้ยจะเป็นผู้รับภาระต้นทุนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านค่าไฟหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่จะได้รับประโยชน์
1: วิจัยยังไงต่อบ้างคะ
0: ครับผมก็ผมคิดว่าการสร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยอย่างต่อเนื่องครับก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่แบบเป็นประเด็นที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็สร้างความเข้าใจร่วมกันและที่สำคัญสุดก็คือเรามีการเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์นะครับ
1: อืมค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของการ
0: หรือว่าเทคโนโลยีบางอย่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าการที่ทุกๆภาคส่วนนะครับค่อยๆเดินไปในทิศทางซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการเนี้ยจะสามารถสร้างกระบวนการแบบที่ว่าเนี้ยขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยอ่ะครับสามารถก้าวไปสู่ระบบพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ต่อประชาชนในทุกประเทศในประเทศทุกกลุ่มแล้วก็เป้าหมายด้านพลังงานได้อย่างสมดุลครับ
1: หมายหรือว่ากติกาเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
0: ครับผมถ้าเอาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะปัจจุบันที่ส
1: ค
0: ุด
1: ่ะ
0: อันหนึ่งนะครับก็
1: อื
0: คือ
1: ม
0: เรามองเรื่องทิศทางการปฏิรูปตลาดไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปตอนเริ่มครับว่าเรามีรูปแบบรักษาความมั่นคงของระบบนะครับแต่ในอนาคตระยะสั้นเนี่ยเราก็ได้มีการแบบว่าสอบถามความคิดเห็นต่างๆจากกลุ่มที่3ครับซึ่งก็คือเหมือนว่าผู้ผลิตไฟฟ้าหรือผู้ค้าไฟเนี่ยสามารถขอเข้ามาเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าได้ซะก่อนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงไฟฟ้าสะอาดแล้วก็ส่งเสริมประสิทธิภาพของตลาดซื้อขายไฟฟ้าแล้วก็ในระยะยาวประชาสังคมออกจากกันนิดนึงนะค
1: คร
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ภาคเอกชนนะครับค่อนข้างมองถึงเรื่องว่าพลังงานสะอาดเนี่ยจะเติบโตได้อย่างไรมากขึ้นเพราะว่าเขามีความต้องการตัวพลังงานสะอาดมากขึ้นก็อาจจะมองไปถึงเรื่องทั้งโครงสร้างค่าไฟแล้วก็เรื่องของโครงข่ายด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอาจยังไม่สะท้อนแบบต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็
1: เดี๋ยวคงจะได้ติดตามความคืบหน้านะคะหลังจากนี้เนี่ย Green Network จะดำเนินงานต่อไปในทิศทางไหนแล้วคือข้อเสนอจากเครือข่ายเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังผู้ที่กำหนดนโยบายได้ยังไงอะคะ
0: ครับผมในระยะต่อครับก็มีการแบบบางท่านก็มีความรู้เยอะหน่อยเขาก็มีการเสนอเข้ามาเพิ่มระหว่างที่เราบรรยายให้ฟังนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีการรับฟังความเห็นจัดเป็นลักษณะของกิจกรรมให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมานะครับซึ่งตรงนี้เราก็รวบรวมความคิดเห็นมาเราอาจจะไม่ได้ระบุขนาดว่าใครเป็นคนให้ความคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าเราก็จะเอาภาพรวมๆว่าเนี่ยเป็นตัว recommendation เป็นคำเป็นข้อเสนอแนะจากนี้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยครับหรือว่าในระยะต่อๆไปเราก็ยังมีการจัดแบบตัวเนตันแล้วก็นำเสนอให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับรู้โดยเฉพาะตัวกลุ่มที่เป็นภาครัฐที่มีอำนาจในการแบบปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็จะได้มีมาร่วมกันขับเคลื่อน Green Network ร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการขับเคลื่อน Green Network แล้วก็ภายใต้
0: ตอบโจทย์สามเหลี่ยมพลังงานได้ที่มีทั้งด้านความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืน
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะครับ

0: ที่ในอนาคตนะครับเราก็มีความพยายามที่จะทำให้เป้าหมายทั้ง3ด้านนะครับเดินไปด้วยกันได้โดยที่มีการออกแบบนโยบายวางแผนที่เหมาะสมแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับก็มันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังนิดหนึ่งว่ามันอาจจะมีข้อกระทบเมื่อเราแบบเพิ่มการผลักดันในเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งซึ่งมันอาจจะกระทบต่ออีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าในอนาคต5 ปีสิบเวลาเนี้ยก็คือเริ่มมีการมองเห็นแล้วว่าเราต้องการที่จะเปิดส่วนที่เป็นให้มันเสรีมากขึ้นโดยที่มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยตรงระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งตอนเนี้ยก็มีการแบบว่าออกตัวแผนออกมาให้เห็นแล้วนะครับ
1: อืมค่ะ
0: ดัง
1: ก
0: นั
1: ็
0: ้นเนี่ยในครับผม
1: ค่ะเจอเลยค่ะ
0: ครับดังนั้นเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยเราก็อาจจะเห็นตัวทิศทางของตลาด
1: โครงข่ายไฟพลังงานสะอาดผ่านกรีนเน็ตเวิร์กนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิพนธ์พันธ์สสิธรเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ได้อัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับกรณีของกรีนเน็ตเวิร์กนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าได้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณปวินาไหม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ติดตามกันจากทีมวิจัยของทาง TDRI นะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศไทยระบบของไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของระบบที่เป็นกติกาของตลาดในบางประเทศเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะดังนั้นเนี่ยโครงการ Green Network ก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ให้ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบพลังงานเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณทางคุณนิพนธ์พันธ์สสิธรนักวิจัยจาก TDRI ที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ด้วยนะคะและขอบคุณ
2: วันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: FM 101.5เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบน
4: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: 2514ในวันนี้ข้าพเจ้าถือว่างานนี้เป็นงานสำคัญยิ่งของข้าพเจ้าเพราะเป็นโอกาสพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายนับว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ชีวิตส่วนตัวของท่านเองบางคนจะลำบำสมัยนี้เป็นสมัยของสังคมก้าวหน้าซึ่งมีความสำเร็จในการผลิตวัตถุข้าวของทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่น่าเสียดายที่เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากว่าเกียรติคือเงินและเงินคือเกียรติมักจะเข้าใจเสียว่าผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเด็กๆที่พ่อแม่ยากที่จริงแล้วเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เด็ดขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ที่ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาที่นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตและพระราชทานข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆณสถานสวภาวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2000
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสารุจจ้า

0: เอา
1: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
2: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
3: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
4: ภาคตะวันตกเลือกคุณสาลักษ์

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว
2: ติดตามทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอแถลงถึงท่าทีของประเทศไทยต่อการออกแถลงการณ์ของผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาว่าประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชามีหลายประเด็นพาดพิงมายังประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเดนไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในรายงานดังกล่าวซึ่งพูดหลายประเด็นแต่กัมพูชานำเฉพาะเรื่องที่กระทบกับประเทศไทยไปขยายประเด็นและยังมีเรื่องเสรีภาพทางการเมืองการแสดงความเห็นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของประชาคมโลกประชาชาติจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาอย่างจริงจังในการประชุมสมัยหน้ารวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งและเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการมากขึ้นในการปราบปรามสแกมทั้งหลายหลังจากนี้ไทยจะทำหนังสือคำชี้แจงความกังวลและข้อห่วงใยถึงประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนและสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้เรื่องของและมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นหมื่นคนก็เห็นหมดถึงปลายทางของคนที่ทุจริตเกือบ 6,000 คนว่ามีใครบ้างและในเดือนสิงหาคมจะได้เห็นผู้ที่ทุจริตการสอบและได้รับการบรรจุแล้วออกจากราชกลางจะประชุมเสร็จสิ้นภายในวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ส่วนกระบวนการของจังหวัดที่ต้องไปดำเนินการต่อก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานก็จะได้ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซามากกว่า10ครั้งในหลายพื้นที่ทางอากาศมากกว่า10ครั้งในหลายพื้นที่ของกาซาตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย18รายเสียชีวิตการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่อพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยเต็นท์ที่พักของผู้พลัดถิ่นและยานพาหนะของพลเรือนดำเนินการกดดันให้อิสราเอลยุติการกระทำอันก้าวร้าวตามข้อตกลงและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
3: แหล่งของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
4: ทุกวันจันทร์16 น.30 น.
5: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพนิ
6: ชย์อังคารที่4สิงหาคม2569นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกุลวานิชอาจารย์ประจำภาควิชาสถิตินะครับคณะหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะมีโอกาสได้มาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้าน Data Science นะครับทั้งเยอะนะครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยผมอาจจะพูดในแนวการใช้ความ

คิดพวกคล้ายๆ critical thinking หรือการใช้ความคิดแบบต่างๆที่เป็น soft skill มากขึ้นกับศาสตร์ทางด้าน data ครับเพราะว่าการพูด hard skill เนี่ยในรายการวิทยุครับเป็นตัวพื้นฐานเลยครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะวิเคราะห์เก่งแค่ไหนคลีนข้อมูลเก่งแค่ไหนนะครับถ้าท่านไม่มี critical thinking เนี่ย garbage in garbage out ทันทีนะครับเพราะว่าเรามนุษย์เราจะมีสิ่งที่อันตรายมากนะครับต่อให้ท่านเก่งเทคนิคแค่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่า cognitive bias คืออคติทางความคิดทำให้เราตัดสินใจผิดนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยชอบปวดนิดนึงนะครับเราก็จะทำให้เราเกิดกรอบครับเราเกิดกรอบความคิดหรือเรียกว่าพาราดามบังคับให้เราคิดตามนี้นะครับและตัวอคติเนี่ยมีหลายชนิดนะครับอาจจะมี confirmation bias confirmation bias ด้าน AI นะครับคราวนี้ผมอยากจะมาลิงก์กับเคสที่เพิ่งเกิดเลยครับวันนี้ผมอัดรายการเนี่ยวันจันทร์ที่3สิงหาคมก็คือก่อนหน้าวันออกมีเคส study ที่เกิดแล้วทุกคนพูดเลยครับเป็นเคสในเกาหลีครับเกี่ยวกับดัชนีคอสปิกนะครับของอายุน้อยเลยครับน้อยกว่า35ปีประสบการณ์เขาอาจจะนอนกันติดหนี้อีกนะครับเป็นเคสนะครับอันนี้ผมจะมีการอธิบายให้ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวแล้วแต่ผมอาจจะมาสรุปในแนวที่คนไม่ได้มีเก่งด้าน financial เล่าให้ฟังนะครับคือจริงๆแล้วเคสตานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าโอ้มันผ่านมาแล้วอาจารย์ก็พูดได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น past fact เรามาพูดกันแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่อยากจะพูดในรายการก็คือว่าเราอ่ะไม่จำเป็นต้องเจ็บด้วยตนเองเราสามารถเรียนรู้จากเคสตานี้ได้ว่าเราเรียนรู้อะไรเพื่อป้องกันในอนาคตนะครับเคสเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจเพราะมี cognitive bias หลายชนิดปนกันมีอคติหลายๆอันปนกันนะครับเพราะนักลงทุนมักจะมี feeling มักจะมีความรู้สึกหลายๆอย่างในการตัดสินใจนะครับและทำให้เราเนี่ยมองข้ามอะไรบางอย่างและตัดสินใจพลาดเหมือนดังเคสนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกครับพื้นฐานหุ้นที่ทุกคนลงทุนในเคสของเกาหลีเนี่ยนะหุ้นดีทุกตัวเลยครับเป็นหุ้นบริษัทดีหมดเลยแต่ว่าตรงหลัก VI ทุกอย่างใครที่ลงทุนในหุ้นตามหลัก VI จะเห็นเลยครับเป็นหุ้นที่ดีมากมี PE ratio ต่ำ debt to equity ต่ำนะครับแต่ว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจที่ว่าพื้นฐานหุ้นเนี่ยกับราคาไม่ได้ไปด้วยกันเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่าหุ้นอะไรบ้างนะครับในเคสนี้นะครับโอเคอธิบายก่อนครับย้อนกลับไปประมาณปีครึ่งครับช่วงปี2025จนถึงต้นปี2026เนี่ยตลาดเกาหลีใต้เนี่ยหรือที่เรียกว่าคอสปิกเนี่ยใหญ่กว่าตลาดเซ็ตของไทยนะครับเป็นพระเอกเลยของโลกเลยครับเป็นแบบตัวเอกเลยทุกคนอยากจะมาลงทุนนะครับดัชนีเนี่ยพุ่งกว่า208สุดใน4ทศวรรษเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากครับทุกคนเลยมาลงทุนในตลาดหุ้นของเกาหลีนะครับอันนี้เป็นที่มาก่อนนะครับเสร็จแล้วสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากกระแส AI ครับ AI บูมกำไรของทั้ง3บริษัทเนี่ยเติบโตเลยครับเพราะว่าขายดีมากนะครับเป็นดีมานด์ไม่พอครับก็บาดีซัพพลายไม่พอก็คือเป็นว่าเติบโตมากเลยทุกคนก็มองเห็นฟิวเจอร์เห็นว่าอนาคตอันสดใสจาก2บริษัทนี้ครับดังนั้นในตอนนั้นแหละครับปี2025เนี่ยแหละครับดัชนีคอสปิกก็เลยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ก็คือที่ 9,000 จุดนะครับคนในเกาหลีใต้ทุกคนแฮปปี้มากเลยครับเพราะทุกคนลงทุนในหุ้นต้องขอโสไม่ได้เลยผมอาจจะเข้าใจว่าในเกาหลีเนี่ยเขามีการแบ่งเกรดคนตามช้อนเขาเรียกว่าช้อนช้อนทองก็คือใน2025เนี่ยทุกคนมีความสุขเลยเพราะว่าเขาไปลงทุนในหุ้นเยอะนะครับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแล้วจะเรียกตัวเองว่ากองทัพมดนะครับหรือนักลงทุนรายย่อยซึ่งมีถึง14ล้านคนประมาณ 30% ของประชากรทั้งประเทศคนหนุ่มสาววัย 20-30% เนี่ยโอ้มาลงทุนในหุ้นเยอะเลยครับอยากจะรวยเร็วนะครับกระโดดเข้าสู่ตลาดหุ้นด้วยความหวังว่านี่คือทางรอดนะครับอันนั้นเกิดให้ท่านผู้ฟังก่อนว่าในตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยถ้าแบ่งสัดส่วนคนลงทุนเนี่ยผู้ลงทุนรายย่อยหรือกองทัพมดเนี่ยคิดเป็นประมาณกองทัพมดเนี่ยจะมีผลมากเลยครับต่อตลาด

ตลาดขึ้นหรือลงเนี่ยพอผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยตลาดทั้งประเทศก็ขยับขึ้นขยับลงตามทันทีเพราะว่ามันเป็น majority นะครับฉะนั้นพอหุ้นมันขึ้นนะครับตลาดเริ่มสดใสเนี่ยตลาดขาขึ้นแรงขนาดเนี่ยรัฐบาลเกาหลีและบริษัทหลักทรัพย์จึงออกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Single Stock Leverage ETF นะครับผมอธิบายว่าคืออะไรแล้วกันนะครับในช่วงพฤษภาคมนั่นแหละครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้แหละครับเป็นที่มานะครับตัวเร่งของความหายนะของสถานการณ์นี้นะครับตัวสิ่งถ้าหากราคาหุ้นรายวันสมมุติ SK Hynix ขึ้น 5% คนที่ถือ ETF ตัวนี้ก็กำไร2เท่าคือ 10% ทันทีเพิ่มมูลค่าพอร์ตด้วยเพื่อจะให้มันจะมีการปรับพอร์ตรายวันให้มันมีเงินผลตอบแทน2เท่านะครับแต่เวลาลงก็จะลงแรงด้วยเพราะคราวเนี้ยการที่ปิดอย่างนึงก็คือว่าอาจจะไม่ต้องมีการกู้เงินโบรกมาเพิ่มมูลค่าพอร์ตด้วยอันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะลองนึกถึงว่าท่านผู้ฟังมีเงินลงแต่มีการกู้โบรกมาด้วยสมมติว่า200บาทเนี่ยท่านกู้มา300

0: บรกเกอร์เนี่ยไม่อยากจะเสียเงินต้น300บาทไปเขาก็ตั้งตัวเงินนี้ไว้ก่อนนะครับเวลาขึ้นมาโอเคไงครับท่านก็ได้กำไรมากขึ้นแต่เวลามันหุ้นลงแรงๆอย่างเงี้ยไอ้ลิมิตที่เขาตั้งไว้อ่ะมันจะต้องถึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็โทรไปหาท่านว่าให้ท่านช่วยบรกเขาไม่เสียอะไรครับบรกเขามีเงินต้นเขาตั้งเงินไอ้ตัวเบนช์มาร์กไว้สูงกว่าเงินที่ยืมเยอะเลยท่านกู้เงินมาท่านก็จะเจ๊งทันทีท่านขายบ้านขายรถก็จะไปหมดเลยเพราะท่านถูกฟอร์ซเซลล์ทันทีนะครับลองจินตนาการดูถ้าเกิดหุ้นตกเนี่ยไอ้กองทุนขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องขายหุ้นเยอะมากเพื่อซ้ำเติมเข้าไปอีกนะครับทำให้ตลาดเนี่ยร่วงแรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนครับคือช่วงอาทิตย์ที่แล้วเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq นะครับแล้วก็ทำให้เงินทุนเนี่ยไหลออกจากเกาหลีนะครับไปข้างนอกต่างประเทศเยอะคืออเมริกาจะมี Black
1: Friday แล้วมันชอบไปอาศัยอยู่ในตับของเราค่ะเป็นที่มาของชื่อว่าพยาธิใบไม้ในตับนะคะแล้วมันเข้ามาในร่างกายของเราได้ยังไงนะคะไอ้เจ้าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยค่ะตัวอ่อนระยะติดต่อของมันเนี่ยจะไปฝังอยู่ในเนื้อปลาน้ำจืดนะคะเป็นปลาน้ำจืดอย่างเช่นปลาตะเพียนนะปลาสร้อยปลากระสูบอ่ะเคยได้ยินไหมจะเป็นปลาพื้นถิ่นนะคะของทางปลาล้าเนี่ยค่ะนะคะที่ทำมาจากปลาน้ำจืดต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งปลาส้มดิบนะคะพวกนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะผ่านกระบวนการทำให้มันมีรสแซ่บเนาะไม่ว่าจะเป็นการบีบมะนาวให้เปรี้ยวหรือใส่พริกเยอะๆหรือการแช่น้ำอีสานรวมทั้งภาคเหนือเราก็พบผู้ป่วยเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุเนี่ยอาจจะสืบเนื่องมาจากปัจจัยสภาพพื้นถิ่นที่อยู่นะคะที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารบริโภค
2: ไทยนี่แหละเอาละค่ะผู้ฟังกำลังรับฟังคลินิก 100.5 นะคะแหมต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาขันธสุขนะคะซึ่งท่านมาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ววันนี้ท่านอยู่กับเราไปจนจบรายการเลยเราชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องของประเทศเราโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีค่านิยมการรับประทานปลาน้ำจืดดิบๆสุกๆแบบที่ท่านอาจารย์เล่านะคะเราทราบละเส้นทางการติดเชื้อแล้วก็รู้ละว่า
1: เราอาจจะไม่ได้จะเป็นแค่กระเพาะอาหารธรรมดาเราสิเพราะเรามีประวัติชอบรับประทานปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆทีนี้เนี่ยแล้วก็มันหลั่งสารโปรตีนออกมาจากตัวของมันไอสารที่มันหลั่งออกมาเนี่ยค่ะมันไปกระตุ้นให้เซลล์ท่อน้ำดีของเร็วๆตรวจคัดกรองเจอนะคะพยาธิใบไม้ในตับได้ยิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะรักษาได้เร็วแล้วก็ตัดวงจรการพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มาหาหมอแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาการมันไม่ได้ชัดเจนแยกกับกระเพาะอาหารธรรมดาไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยมักจะมาหาหมอด้วยติดเชื้อนานแล้วหรืออยู่ในระยะที่อักเสบเรื้อรังแล้วนี่นะคะแล้วก็จะมีปัสสาวะสีเข้มหรืออุจจาระสีซีดหากพัฒนาไปเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะก้อนมะเร็งก็จะคือแนวทางการป้องกันแล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีค่ะทีนี
2: ้เอาละค่ะจะเห็นได้ว่าความอันตรายของพยาธิใบไม้ในตับนะคะอาจารย์รู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่แค่อาการในระยะแรกเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยแทบจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาวทุกคนไม่อยากเป็นโรคนี้นะคะดังนั้นน่ะเราควรจะมาป้องกันแล้วก็ตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆอย่างที่อาจารย
1: ์ค่ะแนวทางการป้องกันนะคะเรารู้แล้วเนาะว่าตัวพยาธิมันฝังอยู่ในเนื้อปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรับประทานแกตัวอ่อนหรือว่าไข่ของพยาธิใบไม้ในตับได้นะคะทีนี้ปรุงสุกมันยังไงถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยต้องปรุงสุกด้วยความร้อนที่สูงกว่า70องศานะคะไม่ว่าจะเป็นการต้มปิ้งย่างหรือคั่วก็ได้นะคะที่ให้ความร้อนเนี่ยเข้าสู่ใจกลางของตัวมันก็คือน้ำต้องเดือดพล่านนะคะเนื้อสีของปลาต้องเปลี่ยนนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยต้องไม่มีเลือดปนอยู่นะคะอันนี้คือเป็นหลักการง่ายๆของการปรุงเนื้อปลาให้ส

0: นะคะทีนี้เล็กน้อยเนาะใส่เกลือเข้าไปแล้วก็หมักเอาไว้ให้นานกว่า4 วันขึ้นไปนะคะกระบวนการทำปลาส้มแบบนี้ใช้เกลือ2-5%ของน้ำหนักตัวปลาแล้วก็หมักให้นานกว่า4 วันเนี่ยจะทำให้ตัวพยาธิไข่ตัวแกะตัวอ่อนเนี่ยตายได้นะคะหรือถ้าจะรับประทานปลากระบวนการการทำปลาเนี่ยก็สามารถฆ่าไอ้เจ้าตัวพยาธิใบไม้ในตับได้เหมือนกัน1 เดือนขึ้นไปถ้าใครรีบเนาะนะคะเอาปลาขึ้นมาจากไหไม่ถึง1 เดือนแล้วเรามารับประทานเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เราจะได้ระยะติดต่อที่อยู่ในเนื้อปลาที่เอามาทําปลาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพเซฟที่สุดอาจารย์แนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นการทําปลาส้มหรือปลาเนี่ยค่ะเราควรจะต้องนํามาต้มสุกก่อนหรือทอดในกรณีของปลาส้มหรือปลานะคะเพื่อที่จะทําลายเจ้าตัวว่าเราเนี่ยมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับอยู่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าใครรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงต้มปลาให้สุกก่อนที่จะมาทำส้มตำให้เราไหมเนี่ยค่ะเราสามารถตรวจคัดกรองตัวเองได้นะคะอันดับแรกเลยคือแบบฟรีนะคะหลายคนสนใจเนาะเราสามารถได้ปีละ1 ครั้งนะคะสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยค่ะก็ได้ให้ตั้งนโยบายให้ว่าพยาบาลหรืออนามัยประจำใกล้บ้านนะคะโดยร้านยาเนี่ยเราจะต้องดูหน่อยจะมีแปะเอาไว้ว่าร้านยาของฉันให้บริการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแต่ถ้าใครไม่หาไม่เจอแอปเป๋าตังเนี่ยมันจะมีเมนูที่ชื่อว่ากระเป๋าสุขภาพนะเราลองเข้าไปในนั้นมันก็จะขึ้นหมวดที่ทำอาจารย์ไม่ค่อยสนับสนุนให้ซื้อทางออนไลน์นะคะถ้าจะซื้อเนี่ยเราควรจะต้องอ่านฉลากให้ดีว่าชุดตรวจอันเนี้ยได้รับการผ่านมาตรฐานจากอย.หรือเปล่าทางที่ดีเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ไปตรวจฟรีกรองเนี่ยก็จะเป็นการใช้ปัสสาวะหยดปัสสาวะเข้าไปในแถบตรวจนะคะแล้วก็จะขึ้น2 ขีดเหมือนโควิดเลยถ้าขึ้น2 ขีดเนี่ยก็อาจจะมีพยาธิเราไปตรวจหาอุจจาระไปตรวจไข่พยาธิในอุจจาระที่โรงพยาบาลได้เลยโดยตรงนะคะถ้าเราคิดว่าเรามีความไข่ยาทั่วๆไปเหมือนกันนะคะแต่ไม่แนะนำให้ซื้อมารับประทานเองนะคะยาพาซีควอนเทลเนี่ยถึงแม้ว่าจะหาซื้อได้ง่ายเนี่ยแต่ว่าถ้าเรารับประทานไม่ถึงโดสของมันนะคะพยาธิก็ไม่ตายแถมกรีนเบื้องต้นเนี่ยผมเจอแล้วผมอาจจะมีเชื้อนะคะแล้วคุณหมออาจจะจับตรวจอุจจาระเพื่อเป็นการยืนยันถ้ายืนยันแล้วเจอไข่พยาธิในอุจจาระเนี่ยคุณหมอก็ถึงจะจ่ายยาถ่ายพยาธิที่ชื่อว่าพาซีควอนเทลให้เราค่ะอันนี้ก็คือเป็นได้ค่ะเพราะว่าถ้าตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะมันจะมีหมวดในการตรวจหาพยาธิด้วยค่ะอันนั้นก็คือเขาก็จะเก็บอุจจาระของเราด้วยในขั้นตอนการตรวจสุขภาพนะคะเขาก็จะดูว่าในอุจจาระของเราเนี่ยมี
1: ลองเชื่อมโยงกับข่าวนะคะที่ดังระดับประเทศที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กันดีกว่านะคะหลายท่านคงเคยได้เห็นข่าวกันแล้วล่ะที่มีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในกลุ่มของนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามเนา
0: ะ
1: แล้วผลปรากฏปัสสาวะนะคะเป็นผลบวกเนาะถึง 33% ใช่ไหมคะอธิบายง่ายเลยคือเยอะขนาดนี้เชียวค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็วิเคราะห์ได้ 2-3 กรณีนะคะว่าทำไมถึงเนาะก็อาจจะยังคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆนะปลาล่าก้อยปลาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็เป็นเมนูที่วัยรุ่นก็รับประทานในรุ่นนะคะที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับในร่างกายนะคะและเปอร์เซ็นต์ที่เจอเนี่ยมันสูงกว่าเจอในผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับชุดตรวจที่ใช้ตรวจด้วยนะคะถ้าเป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพการคัดกรองได้สูงเนี่ยค่ะเราก็จะตรวจเจอผู้ป่วยได้เยอะถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีพยาธิ

0: ได้หลายๆกรณีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้เจอคัดกรองเจอผู้ป่วยนะคะปริมาณสูงเนี้ยนะคะทีนี้ชุดตรวจเนี่ยค่ะมันเป็นชุดตรวจที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะคะคิดโดยมหาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานวิจัยวอชอเนาะทีเนี้ยไอ้การตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจากปัสสาวะนะคะแล้วโดยชุดตรวจเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแหละเพราะว่าได้เลขอย.จำนวนมากนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้ชุดตรวจชุดเนี้ยนะคะไปคัดกรองนักศึกษาแล้วเจอผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะคะไอ้คำว่าเซนส์และปิดเทสที่เอามาใช้สกรีนหานักศึกษาเนี่ยค่ะมีเซนซิทิวิตี้ถึง 94.2% ที่หรือความจำเพาะของชุดตรวจที่ใช้ตรวจเนี่ยค่ะมีความจำเพาะอยู่ 93.2% นั่นหมายความว่าคนที่ไม่เป็นเนี่ยก็ต้องตรวจไม่เป็นนะคะคนหลายคนซึ่งก็มีความจำเพาะสูงเช่นเดียวกันนะคะชุดตรวจที่มีเซนสเปคสูงๆใกล้ร้อยเนี่ยค่ะก็จะตรวจได้บอกเอาไว้หรือเปล่าถ้ายิ่งอ่านเกินมันอาจจะขึ้นแถบสีแดงขึ้นมาได้อาจจะไม่ได้เป็นโรคก็ได้นะการเตรียมตัวอย่างปัสสาวะหรืออายุของชุดตรวจถ้าใช้ชุดตรวจที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุเนี่ยผลก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือยังไงก็ตามเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราคัดกรองด้วยสติปเทสแล้วเราได้ผลบวกเนี่ยค่ะยังจะต้องไปคอนเฟิร์มโดยการตรวจอุจจาระซ้ำนั่นหมายความว่าโดยชุดตรวจรวดเร็วจากปัสสาวะเนี่ยค่ะก็ยังต้องเข้ากระบวนการตรวจซ้ำจากอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธินะคะ
1: ของคุณฟังนะคะก็เลยมาชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้ถอดรหัสไข่เงียบใกล้ตัวพยาธิใบไม้ในตับกับมะเร็งท่อน้ำดีในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรรณิกาสันทสุขนะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ
0: ค่ะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของคลินิก 101.5 วันนี้ลงแล้วค่ะคุณฟังในวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านได้ร่วมกันถอดรหัสไปกับอุ๋มและกับท่านอาจารย์นะคะซึ่งอาการที่อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะหมดเวลาแล้วนะคะถ้าจุดไหนตรงไหนผู้ฟังยังสงสัยอยู่022183975-7หรือจะไปฟังย้อนหลังกันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของจุฬาเรดิโอพลัสกันแล้วหรือเปล่าเอ่ยดาวน์โหลดติดไว้นะคะและจุดไหนตรงไหนฟัง
2: วันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: คนใหม่ปล่อยทองกล่อมสีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: คำพ่อสอนต่างก็บวกเข้ามาในราคาข้าวหมายความว่าราคาข้าวของเกษตรกรจะถูกตัดเขาบอกว่าขายข้าวหอมมะลิได้ราคาแพงจริงตอนขายถึงผู้บริโภคในต่างประเทศแต่ต้นทางก็ไม่ได้ค่าตอบแทนมากนักและยังต้องไปซื้อข้าวบริโภคซึ่งจะพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
2: เพื่อโรงแรมเพื่อลูกค้าโรงแรมแต่เพื่อคนในซอยนั้นทั้งซอยว่า
3: ถูกครับ
2: เขาก็อยู่ร่วมกันกับคนในซอยได้น้องหมาจอมเหรอ
3: ใช่ครับ
2: เนาะ
3: เพราะว่าเวลาหมาอิ่มอ่ะเขาก็จะไม่ยุ่งเพราะงั้นคนในซอยก็สามารถวิ่งออกกำลังกายท้ายซอยปากซอยได้ปกติคนที่มีถังขยะหน้าบ้านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหมาจะเป็นหมาหิวก็ต้องไปคุ้ยขยะพอหมาพอลูกค้าเราเดินออกไปซื้อของก็ต้องปะทะหมาหมาก็จะต้องไล่ปวดไล
2: ่ในเมื่อหมาจอเนี่ยในเมื่อเรา

0: เรามีศักยภาพในระดับหนึ่งแหละเรารู้แล้วเราเก็บข้อมูลแล้วเราหาวิธีจัดการเช่นอาจจะแจ้งไปทางสำนักงานเขตไหมหรือมูลนิธิใดไหมหรืออะไรไหมให้มาช่วยดูแลจัดการหาที่อยู่ให้น้องหมาเหล่านี้ให้พ้นจากซอยนี้ไปได้ไหมหรืออะไรทำไมคุณแพทย์ถึงไม่ลองคิดหรือไม่ลองทำในมุมนี้ทำไมคุณแพทย์ถึงทำในสิ่งที่คุณแพทย์เล่ามาว่าเรางั้นเราก็มาช่วยดูแลน้องหมาอะไรทำให้คุณแพทย์คิด
1: ซึ่งความเมตตาแล้วเนี่ยมันเป็นการโยนภาระออกไปให้คนอื่นคือทุกวันนี้มันเป็นการผลักภาระความรับผิดชอบซึ่งหมาจรเนี่ยมันเกิดมาจากคนที่เอาไปปล่อยหรือคนที่ไม่มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงแล้วก็เอาไปปล่อยทั้งนี้เพราะวันนี้มันกลายเป็นภาระของสังคมเนี่ยผมอ่ะก็แค่ช่วยรับมาเป็นภาระของตัวเองแต่อาจจะไม่ได้ช่วยหมาทุกตัวที่อยู่บนโลกใบนี้ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยเราก็ให้พนักงานทำอาหารให้กินเหมือน

0: ื่อกี้โอ้ที่ไหนก็ตามที่ชบาไปถึงความเมต
1: ค
0: ต
1: วาม
0: า
1: เมตตาจะเด
0: ไ
1: ิ
0: ป
1: นท
0: ถ
1: า
0: ึ
1: ง
0: ง
1: ไปด้วย
0: เมื่อจะเดินทางไปด้วยชอบจังเลยอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้ที่ไหนก็ตามที่ชบาไปถึงความเมตตาจะเดินตามเดินตามทางไปด้วยเนาะแส
1: ใช่
0: ดง
1: นะ
0: ว่าคุณแพทย์เองเนี่ยเป็น
1: ใช่
0: ที่เก็บมาเองเนี่ยก็คือเอาไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านซึ่งก็
1: ใช
0: จะ
1: ่
0: ม
1: คร
0: ี
1: ับ
0: พี่เลี้ยงบรรดาพี่เลี
1: พ
0: ้ย
1: ี
0: ง
1: ่เ
0: ค
1: ลี
0: อ
1: ้
0: ย
1: ยง
0: ช่วยดูแล
1: ใช่ครับบ้าน
0: แต
1: ท
0: ่
1: ที่ผมมาเก็บในคือที่พัทยาก็คือให้บ้านหลวงแรมแต่ที่บ้านเนี่ยจะให้เป็น
0: บ้านของคุณแพทย์ นะเออบ้านหรือหลั
2: ที่ขององค์กรศาสนาองค์กรหนึ่งแต่ว่าพอเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปคือองค์กรนั้นก็จะทำหน้าที่อยู่แหละแต่ว่าจะมีกลุ่มอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องไข่ก็คือมีทั้งไข่แล้วก็เมนูที่เป็นมังสวิรัติ
3: ค่ะ
2: เป็นการเปิดให้เด็กแบบเลือกว่าจะกินแบบไหนแทนการแนวคิดการกินมังสวิรัติเป็นแบบวาระระดับชาติเลยทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือชาวฮินดูส่วนใหญ่เขาก็ย้ำกันว่าไข่ไก่พวกนี้คือมีส่วนสำคัญอย่างมากในการยกระดับโภชนาการเนี่ยอาหารกลางวันที่โรงเรียนเป็นอาหารมื้อเดียวอาจจะเป็นมื้อเดียวที่ได้กินของวันนั้นเลย
3: อาจจะเป็นมื้อเดียวที่เหมือนกับได้กินเต็มอิ่ม
2: แล้วโครงการอาหารกลางวันอินเดียก็ยังช่วยลดพวกปัญหาขาดสารอาหารหรือว่าภาวะแคลเกรนั่นแหละเขาก็บอกว่าคือมันก็อาจจะทดแทนได้แต่ต้นทุนมันก็สูงกว่าแล้วไข่ไก่มันก็คือไม่ได้แพงอ่ะ
3: ก็ถ้ามองเป็นเชิงสิ่งแวดล้อมอ่ะเนาะนมกับไข่ก็คลีนกว่า
2: ใช่แล้วก็ยังมีก็กินกันนะ
3: กินเป็นบ้านเราด้วยมั้งก็พื้นฐานเนาะสารพัดรูปแบบของ
2: ไข่เจียวไข่ดาว
3: ไข่เจียวใช่ไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่คนอะไรไข่ขยี้ที่เขาเรียกกันอ่ะ
2: ใช่เยอะมาก
3: ก็เหมือนต่างประเทศดิฉันว่ามันก็พอกันนะเรากินข้าวเป็นหลักแต่ว่าพูดถึงเรื่องความสำคัญของอาหารกลางวันก็ต้องบอกว่าอีกหลายประเทศเลยนะโดยเฉพาะอย่างที่เคยเห็นเป็นโครงการก็เป็นแถบแอฟริกาที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กได้เรียนหนังสือเลย
2: แน่ใจคือไม่เคยลองกินที่มันจะมีแบบทำเป็นสำเร็จรูปอย่างเงี้ย
3: เหมือนมันมี
2: รสชาติมันได้หรือเปล่า
3: เคยกินตอนเด็กๆก็อร่อยนะแต่มันไม่ได้เหมือนไข่หรอกมันก็เป็นเหมือนนี่ฉันไม่แน่ใจว่า
2: ค่ะ
3: ก็คิดอยากรู้จังอยากรู้เลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังนโยบายเดี๋ยวไว้ไปหาข้อมูลเผื่อมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหลังนะคะแล้วก็จากเครื่องเบสิกเนาะเดี๋ยวชวนคุยเรื่องที่มันล้ำๆกันบ้างแต่ก็ไม่ล้ำมากแล้วล่ะเพราะ AI นี่ก็ใช้กันเกือบทั้งหมดทุกคนแล้วมั้งหัดใช้
2: อาจจะเจอแบบบ้างใช้บ้างบางทีเข้า Google ก็ได้ใช้เดี๋ยวนี้คือแบบเหมือนมีสรุปมาให้เราอะ
3: รวมมาให้เลยแล้วก็ใครที่ทำคลิปแต่งภาพอะไรมันก็มีโปรแกรม AI ทำเปล่าเพราะมันมาถึงวันที่ Anthropic ซึ่งเป็นบริษัท AI เจ้าหนึ่งเนี่ยมาเปิดเผยว่าAI ของเขานี่เจาะระบบเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์3องค์กรด้วยกันเจาะไปเรียบร้อยเหมือนตามรอยนี่เลย Open AI นะก่อนหน้านี้ Open AI สัปดาห์ที่แล้วออกมาบอกว่าAI ของตัวเองเนี่ยไปแฮกก็ไปเจาะระบบเป็นเนี่ยห้องสมุดออนไลน์อะค่ะบริษัทข้างนอกเขาไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองอะ3บริษัทในลักษณะที่ไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ว่ามารู้ตัวเอาตอนที่มาตรวจสอบระบบดูแล้วก็เห็นเหมือนประวัติการทำงานแล้วก็เอ้า
2: อัง
3: แต่ก็ไปแจ้งแล้วเขาบอกเขาไปแจ้งกับเหยื่อ ขออนุญาตเรียกว่าเหยื่อทั้ง3รายไปแล้วก็ถ้าย้อนไปดูกรณีของ Open AI เนี่ยอันนั้นคือตัว AI ของเขาคือ ChatGPT เนี่ยมันไปแฮกเป็นห้องสมุด AI เหมือนกันชื่อ Hugging Face คือเขาเข้าไปทดสอบมากไวเสียจนอาจจะทำให้มนุษย์นี้ควบคุมไม่อยู่ถ้าไม่มีมาตรการป้องกันแล้วบรรดาลูกจ้างเองนะทั้งที่ Anthropic เจ้าของ Claude นะแล้วก็ Open AI เนี่ยก็เตือนเหมือนกันว่าเหมือนจะเห็นพฤติกรรมของ AI นะของตัวโปรแกรมที่อาจจะดูแปลกๆเหมือนหลายๆอย่างแปลกๆเกิด

0: ขึ้นก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่าอาจจะต้องควบคุม
1: อยากรู้ด้วยว่าบริษัทที่ตกเป็นเหยื่อคือเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไร
0: ไม่บอกเนี่ยสิ
1: อาจจะเกี่ยวกับ AI ด้วยกันหรือเปล่าโจมตีกันเอง
0: ไม่แน่ใจคือบางทีเขาก็หลายอย่างเนาะที่เขาน่าจะเป็นการเข้าไปทดสอบระบบแต่อาจจะทำเกินคำสั่งไปหน่อยแต่ทุกคนที่ใช้อยู่ก็น่าจะเจอค่ะเจอว่าอันนี้เป็นเคสที่หยิบเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะเพราะว่าเป็นเคสแรกที่มีการฟ้องร้องเป็นการฟ้องร้องเพราะว่าต้นเหตุเกิดจาก AI ของตัว ChatGPT ทำเอาคนเกือบตายคือมันเป็นเรื่องราวที่ปวดตรงนี้ตรงนั้นทำยังไงนู่นนี่นั่นแต่ทุกวันอันนั้นถาม Google ก็เหมือนคุณอาทิตย์สมบูรณ์บอกเราก็ต้องมาไล่ดูว่ามันไปตรงกับลิงก์ไหนที่เราจะคลิกอ่านแต่ตอนนี้ก็คือถาม AI ไปแล้วถาม AI แทนแล้วปวดขาทายาอะไรดีสั้นแอปดังแอปหนึ่งมาต่อๆแล้วแบบไปดูมาอีท่าไหนไม่รู้คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็ง
1: โอ้โห
0: กังวลไปดูไปคุยกับ AI ต่อโอ้คราวนี้ไปใหญ่ไปสำหรับคนเนี้ยคือมีอาการแล้วก็ถามตัว ChatGPT ประเด็นคืออาการประมาณนี้หรออืมก็ไม่มีอะไรอันตราย
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเชื่อมั่นว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงออกแบบมาให้ร่างกายของคุณล้มเลือดอุดกั้นในปอดช้ากว่าที่ควรมันแรงนะ
1: อันนี้คือคนป่วยไปฟ้อง
0: คนป
1: ่
0: วยไปฟ้องใช่ก็ไปฟ้องกันที่ศาลแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกนะคะฟ้องตัว OpenAI แล้วก็ฟ้องตัวคอมแซมอัลต์แมนที่เป็น CEO บริษัทด้วยว่าแบบกระทำการโดยประมาทอย่างเงี้ยแล้วก็กระทำการที่เป็นเกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตก็อ้างไปถึงตอนที่ไอ้เจ้าแชทบอทของ ChatGPT เนี่ยมันเหมือนกับวินิจฉัยอาการเงี้ยจริงๆแล้วว่าหลายคนฟังแล้วอาจจะเอะเพราะว่าดิฉันเองอ่ะเคยถามแค่จะถามหาชื่อตัวยาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบหมายเหตุว่าเป็นเรื่องทางการแพทย์ให้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เตือนให้ผู้ใช้งานเนี่ยไปรับคำปรึกษาทำงานอย่างที่ควรจะเป็นก็นี่เป็นส่วนหนึ่งในคำฟ้องด้วยเหมือนกันแล้วนี่ก็เป็นที่มีการฟ้องร้องกล่าวหาว่าเป็นทนายทั่วไปเขาใช้เป็นแบบองค์กรเหมือน NGO ไม่สำเร็จ

ที่21แล้วก็อาเซียนบวก3ครั้งที่11ที่มหาท่านศาสตราจารย์ดร.ขำคมพรประสิทธิ์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์การประชุมวัฒนธรรมเยาวชนอาเซียนครั้งที่21และอาเซียนบวก3ครั้งที่11นะคะซึ่งจัดขึ้นช่วง28กรกฎาคมถึง2นะคะแล้วก็รับธงเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง12ถึง17กรกฎาคมปีออกมาในรูปของบทเพลงค่ะในงานนี้รองศาสตราจารย์ดร.ภัทรคมขำหัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์4คนด้วยกันเข้าร่วมกิจกรรมนะคะร่วมด้วยคือนอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำเสนอผลงานการแสดงชุดซึ่งก็เป็นชุดการแสดงที่ทำนองเพลงประพันธ์ทำนองเพลงใหม่โดยรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรไทยนะคะอธิบายวิธีการทอผ้าไหมด้วยทำนองเพลงตั้งแต่การสาวไหมใช้ทำนองต้นรากจากเพลงสาวไหมแล้วก็การนำต้นรากจากเพลงลาวกระตุกกี่นะคะมาเป็นกระสวนมหาวิทยาลัยจากไทยที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมก็ร่วมกันจัดการแสดงนะคะซึ่งการประชุมวัฒนธรรมเยาวชนอาเซียนครั้งที่11แล้วก็อาเซียนบวก3ก็มีสมาชิกทั้งสิ้น51มหาวิทยาลัยจาก13ประเทศนะคะมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้ซึมซับความหลากหลายทางวัฒนธรรมสร้างความเคารพความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์พัฒนาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของ Living California นะคะส่งต่อกันด้วย So Will I จาก Philips ค่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะคะในช่วงนี้ก็คือซาร่าหมายวันเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: โนโคแก้ววรางกู
1: รไข้ไทฟอยด์คืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าไข้ไทฟอยด์คืออะไรไข้ไทฟอยด์ไทฟอยด์ฟีเวอร์หรือไข้รากสัตว์น้อยเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนราไทฟีซึ่งสามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่านการบริโภคอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อรวมถึงเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อโดยตรงโดยผู้ป่วยโรคนี้นอกมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดท้องอาจจะมีอาการท้องผูกหรือท้องเสียร่วมด้วยการรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงถือเป็นการรักษาป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพค่ะด้านสาเหตุของการเกิดโรคเชื่อว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มไทฟอยดัลซัลโมเนลาซึ่งเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้ติดต่อผ่านทางระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนอุจจาระของผู้ติดเชื้อจากการขับถ่ายในแหล่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นการทิ้งของเสียลงในแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ในวงกว้างค่ะด้านอาการของโรคไข้ไทฟอยด์ระยะฟักตัวของเชื้ออยู่ที่ประมาณ 7-14 วันโดยอาการจะเริ่มปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่2และ3หลังจากที่ได้รับเชื้ออาการทั่วไปได้แก่อาการไข้เริ่มต้นจากไข้ต่ำๆจากนั้นจะค่อยๆสูงขึ้นจนถึงประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในเวลากลางคืนผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะไอแห้งเบื่ออาหารน้ำหนักลดปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเหงื่อออกมากและอาจพบผื่นจุดแดงหรือ Red Spot ที่บริเวณท้องและหน้าอกบางรายอาจมีอาการท้องเสียหรือท้องผูกร่วมด้วยโดยหากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผู้ป่วยอาจเกิดความซับซ้อนที่รุนแรงเช่นอาการสับสนวุ่นวายหรืออาการซึมลงได้ค่ะนอกจากนี้อาจยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลำไส้ทะลุซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะด้านการรักษาโรคไข้ไทฟอยด์การรักษาหลักของโรคนี้คือเป็นการให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาแบบประคับประคองอาการไม่ว่าจะเป็นการให้ยาลดไข้การเช็ดตัวเพื่อลดไข้หรือการให้สารละลายน้ำตาลเกลือแร่ในกรณีที่มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงมากหรือมีภาวะขาดน้ำอาจจำเป็นต้องให้น้ำเกลือผ่านทางหลอดเลือดค่ะด้านการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์ค่ะ 1. ควรรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลด้วยการล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารและภายหลังการเข้าห้องน้ำ 2. การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 3. ดื่มน้ำสะอาดหากไม่มั่นใจควรต้มก่อนดื่ม 4. การดูแลความสะอาดของวัตถุดิบในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการล้างผักเนื้อสัตว์และภาชนะให้สะอาดก่อนปรุงและ 6. ไม่ควรทิ้งขยะหรือของเสียลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อในสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งแบบฉีดและแบบรับประทานให้ภูมิคุ้มกันประมาณ 2-5 ปีขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีนค่ะซึ่งก็จะแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดผู้ที่ทำงานใกล้กับเชื้อหรือต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อค่ะโดยหากฉีดวัคซีนล่วงหน้าควรฉีดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนเดินทางค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคไข้ไทฟอยด์ได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U-News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
2: ครับและผมคณิตเอกมีบุญนะครับจากทัพสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงผมชัดเจนไหมครับ
1: ชัดเจนเลยค่ะคุณอดิเรกคะ
2: ครับ
1: ก็พบกันเช่นเดิมนะคะในช่วงเวลาเที่ยงๆแบบนี้ค่ะกับ3ช่วงรายการของเรานะคะรอบรั้วทั่วไทยวันนี้ก็จะมีข่าวสารจากทางสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเราทั้ง4ภูมิภาคทั้งจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเดี๋ยวช่วงแรกก็จะมารับฟังกันอัปเดตกันนะคะแล้ว

0: ก็จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนช่วงที่2วันนี้จะลึกรอยไทยค่ะเป็นเรื่องของลอดช่องเค็มนะคะอาหารพื้นบ้านอำเภอลับแลอุตรดิตถ์และช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับโครงการเร่งการเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพันธมิตรนานาชาติปี2569ค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: ครับอย่างไรแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามรับฟังติดตามรับชมกันได้นะครับทั้ง3ช่วงเวลาณขณะนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันส่งกำลังใจมาให้กับทีมงานของเราในทุกช่องทางกันได้เลยนะครับที่ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับส่งหัวใจกันมาได้แล้วก็แชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้กันได้ด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้ากันด้วยครับ
0: ค่ะนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะเรียนแจ้งคุณผู้ฟังไปนะคะขออนุญาตสอบถามเรื่องของสภาพอากาศกันสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้เนี่ยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท้องฟ้าก็ครึ้มๆอยู่เป็นบางส่วนนะคะฝนตกตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะตกลงมาสักประมาณ20นาทีนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นๆชื้นๆกันอยู่เลยที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นยังไงกันบ้างคะ
1: ที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับณขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับอากาศก็ยังไม่ถึงกับแจ่มใสมากนะครับก็ยังคงมีเมฆอยู่เหมือนกันนะครับยังคงครึ้มๆอยู่แต่ว่ายังไม่มีฝนตกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ชานเมืองบางจุดนะครับอย่างเช่นที่บ้านผมเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับที่ทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยนะครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่ช่วงเช้านะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็มีการจัดกิจกรรมใหญ่นะฮะสำหรับ NU Open House นะครับก็จะมีน้องๆนักเรียนคุณครูอาจารย์ในแต่ละพื้นที่เรียกว่าเกือบทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับกับการมาร่วมกิจกรรมโครงการ NU Open House กันนะครับก็ได้ไปเก็บบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในการเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเนี่ยนะครับมาได้ดูกิจกรรมการเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มาเจอกับรุ่นพี่คณาจารย์นะครับตามบูธต่างๆกันด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่ของทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็ได้มีการตามข้อมูลมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีข้อมูลจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์มาแจ้งก็เดี๋ยวรอติดตามรับฟังกันได้ในช่วงก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงในหลายๆพื้นที่ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยก็ช่วงนี้คึกคืนไม่แพ้กันเลยนะคะของคุณอดีตเลยที่เรียนแจ้งไว้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรก็วันนี้จัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะส่วนมอหัดใหญ่นะคะก็จะจัด Open House ค่ะในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ควบคู่ไปกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยรวมถึงอาจจะมีงานเกษตรนะคะร่วมด้วยในตรงนี้ก็อาจจะคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะทำงานในมหาวิทยาลัยหรือว่าต้องขับรถผ่านช่วงนี้จราจรการจราจรอาจจะติดขัดเป็นพิเศษเลยนะคะก็ต้องดูเขาเรียกเป็นการวางแผนในการเดินทางนะคะที่จะเดินทางในช่วงเช้าๆนะคะอาจจะต้องเผื่อเวลาเอาไว้เยอะๆเลยค่ะ
1: ครับนะคะอย่างไรแล้วก็คอยติดตามดูข้อมูลนะครับแล้วก็จดตารางวางแผนการเดินทางกันไว้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการติดขัดกันไปบ้างนะครับขนาดวันนี้จัดแค่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองเนี่ยนะครับโอ้โหรถก็ติดขัดอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปในช่วงแรกกันเลยนะครับเรามีสถานการณ์ในพื้นที่ของทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะครับกับเรื่องราวที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับในช่วงที่ผ่านมานั้นได้ไปลงพื้นที่นะครับของทางอำเภอหล่มสักนะฮะกับการติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักเตรียมพร้อมรับมือป้องกันภัยกันนะครับโดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดนะครับหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกันในพื้นที่นะครับก็ส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้นะครับโดยปัจจุบันครับสถานการณ์ก็ เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับนะครับจากเมื่อวานนี้นะฮะพร้อมกำชับให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์สาธารณภัยครับเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากว่ามีฝนตกหนักหรือว่าน้ำหลากเพิ่มเติมซึ่งนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวบอกว่าก่อนหน้านี้จังหวัดเพชรบูรณ์เองนั้นก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนเทศบาลเมืองหล่มสักเองต้องติดธงแดงกันเลยนะครับเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักนั้นเริ่มคลี่คลายไปบ้างแล้วนะครับระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติการลงพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็เป็นการร่วมสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับได้เห็นความสำคัญของการติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐโดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และข้อมูลจากอำเภอนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีนะครับแม้สถานการณ์น้ำจะเริ่มกลับเข้าสู่

0: และนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
1: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
0: อ้าวเหรอครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะใน
0: เข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ
3: ่ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
4: นาทีมีความหมายชีวิตบนรถพยาบาลกำลังรอคอยความช่วยเหลือ
5: ตั้งสติมองกระจกหลังดูสภาพการจราจร
6: เข้าสู่ช่วงที่2กับจารึกรอยไทยนะคะวันนี้สารคดีเป็นเรื่องของเกี่ยวกับลอดช่องเค็มอาหารพื้นบ้านอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ติดตามและฟังรายงานโดยจากทางสถานีวิทยุ
7: เป็นอาหารพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นของคาวที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและกรรมวิธีแบบดั้งเดิมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับลักษณะเด่นของลอดช่องเค็มจะคล้ายกับลอดช่องทั่วไปนะครับแต่เส้นจะหนาและหยาบกว่าทำมาจากแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งมันสำปะหลังรสชาติจะแตกต่างจากลอดช่องทั่วไปที่เป็นของหวานกินกับน้ำกะทิใจครับคุณจงกลรัตน์เขียวจันแสงประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ
8: ์รวมมาถึงตำบลศรีพนมมาศนะคะซึ่งเราเป็นชาติพันธุ์ไทยยวนลอดช่องเค็มเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณโบราณตั้งแต่บรรพบุรุษทำจะทำลอดช่องเค็มเนี่ยทุกบ้านจะต้องมีตัวทำลอดช่องอยู่นะคะก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเขาคือป่าฉลาดนะป่าฉลาดจากปลาฉลาดเราก็มาย่างให้แห้งๆแล้วเราก็มาตำมาโขลกให้มันป่นเพราะว่าเนื้อปลาฉลาดพอโขลกเนี่ยมันจะนัวเรื่อยนะคะปักจีไปเรื่อยแล้วก็จะมะนาวแล้วก็จะปรุงด้วยมีพริกป่นก็ถั่วงอกดิบก็ไม่อร่อยเพราะว่ามันจะเป็นของคู่กันกับตัวเราช่องคนรับประทานจะให้เราปรุงเองให้คนรับประทานเนี่ยพอดีว่าตัวป้าเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลับแลแล้วก็เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมของอำเภอลับแลและของตำบลฝ่ายหลวงด้วยแล้วเราอยู่ในตำบลฝ่ายหลวงเราเห็นอาหารนี้เราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็เจอ
7: เข้ากันนะครับรสชาติเค็มเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมครบรสคล้ายๆกับข้าวยำทางภาคใต้แต่เป็นของทานเล่นหรือกับข้าวได้เดี๋ยวมากชาวบ้านจะทำรับประทานกันในครัวเรือนหรือตามงานบุญงานประเพณีต่างๆแต่ปัจจุบันหาได้ยากครับเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรรายงาน
6: ก็เป็นเรื่องราวของลอดช่องเค็มอาหารพื้นบ้านอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะต้องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะสนทนาสถาบันวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับโครงการเกร่งการเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพันธมิตรนานาชาติปี2569ค่ะคุณอดิเรกคะ
9: ครับได้ยินเสียงของเราสองคนชัดเจนไหมครับ
10: ชัดเจนค่ะ
9: ครับเราก็ได้ยินเสียงของทั้งสองท่านชัดเจนครับ
6: จากข้อมูลที่ทางทีมงานให้มานะคะท้องขออนุญาตเรียนสอบถามคุณกัญญารัตน์กันก่อนเลยนะคะอยากให้เล่าถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะว่า
10: การเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราชตลาดสากลค่ะโดยจะเป็นการร่วมมือระหว่างพันธมิตรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะซึ่งน้องๆนักศึกษาจะต้องทำงานวิจัย
9: ประสบการณ์จริงด้วยใช่ไหมครับอยากจะให้ช่วยขยายความในส่วนนี้ครับว่าเราช่วยในส่วนของนักศึกษาเอง
10: ส่วนนักการตลาดนะคะจะเป็นน้องๆจากคณะวิทยาศาสตร์ชาติมนุษย์หรือว่าคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะนำงานวิจัยที่มีความสนใจของอาจารย์นะคะมาทดสอบตลาดแล้วก็ไปศึกษาตลาดที่ต่างประเทศค่ะได้รับรางวัลค่ะซึ่งในหนังสือนี้น้องๆก็จะมีกระบวนการเรียนรู้

0: ผลที่ได้จากการนำงานวิจัยไปสู่ออกสู่ตลาดสากล
1: ค่ะ
0: และเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะนำงานวิจัยของอาจารย์นะคะออกสู่สากลให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกสู่เชิงพาณิชย์ให้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ครับมาที่ทางคุณณัฐฐานเนตรกันบ้างนะครับอยู่ในระบบเราตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนักศึกษาที่เขามีความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับเรามีการกำหนดคุณสมบัติอะไรยังไงบ้าง
3: ของมอขอเนี่ยก็จะเป็นสถานะจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเลย
1: ทางไหนบ้างคะ
3: ถ้าตอนนี้ค่ะโปรแกรมของปีหน้านะคะจะเปิดรับสมัครในช่วงกุมภาถึงช่วงเดือนมีนา2570ค่ะแล้วก็ผู้ที่อยากเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจศึกษาสามารถเข้ามาพร้อมกับไอเดียก่อนได้ค่ะในส่วนของอาจารย์นักวิจัยเนี่ยทางนี้ค่ะเราสามารถแมทชิ่งให้กับนักศึกษาได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วในมุมของการตลาดล่ะคะโครงการนี้จะช่วยสร้างโอกาสหรือประโยชน์อะไรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมบ้างคะ
3: ด้วยความที่ตัวปลายทางของโครงการนะคะนักศึกษาจะได้ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะคะกับหน่วยงานที่เป็นเหมือนอินคูเบตบ่มเพาะกระบวนการคิดการทำงานค่ะร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศค่ะ
2: ครับขออนุญาตเรียนสอบถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับ
3: มองหาในส่วนของที่เป็นสายบิสเนสแล้วก็สายที่เป็นเหมือนนักวิจัยอะค่ะคือนักศึกษาเขาจะมา2แบบค่ะก็คือ1เลยก็คือคนที่มีความคิดในการเอางานวิจัยอะค่ะแบบทำการตลาดหรืออีกส่วนนึงเก่งเรื่องการตลาดมากๆเราก็อาจจะติวในส่วนของด้านนวัตกรรมให้อะไรเงี้ยค่ะ
1: เนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็นำทีมนักศึกษาเข้าร่วมด้วยใช่ไหมคะมีการแบ่งกลุ่มหรือว่าจัดโซนอะไร
3: มิ้นหรือคุณกัญญาลาเป็นคนดูแลค่ะหรือในส่วนของการตลาดอะไรเงี้ยก็จะเป็นฝั่งปิมเป็นคนดูแลค่ะแต่จริงๆสเตจของโครงการนะคะมันมีหลายสเตจมากๆก็คือมีตั้งแต่รอบมหาวิทยาลัยค่ะไปจนถึงรอบต่างประเทศเลยก็จะมีในส่วนของแต่ละ
2: เราอยากจะให้ขยายความในรายละเอียดนิดนึงครับว่าตรงนี้เนี่ยคืออันนี้เราจะไปต่างประเทศเลยใช่ไหมฮะหรือว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ระหว่างนี้เรากำลังจะทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยฮะ
3: อ๋อในส่วนจริงๆในส่วนของปีงบประมาณเนี้ยค่ะนะคะในการไปดูงานศึกษาดูงานต่างประเทศ14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนักศึกษาค่ะเขาจะได้ไปศึกษาดูงานในช่วงตุลาถึงพฤศจิกาค่ะ
1: จากการที่น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเหมือนที่ทางวิทยากรแจ้งมาสักครู่เนี่ยผลตอบรับจากน้องๆเป็นยังไงบ้างคะ
3: เพราะว่าเด็กๆ เขาสนใจในการศึกษาไปดูงานที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแต่จริงถ้าตามกระบวนการมันก็อาจจะมีคัตออฟได้มีการลงพื้นที่สอบถามเด็กๆเกี่ยวกับตัวโครงการก็คือได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะค่ะ
2: เราได้รับข้อเสนอแนะสำหรับ
3: การทำความเข้าใจภายในระยะเวลา 2-3 เดือนเด็กๆ เขาอาจจะเตรียมตัวไม่ทันเลยค่ะแล้วก็อาจจะต้องแบบเหมือนเพิ่มเวลาในส่วนของการบ่มเพาะเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวโครงการมันก็ปีหนึ่งแต่ว่าหากการวิจัยมันมีความซับซ้อนค่อนข้างมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องเทคทำเวลาค่อนข้างเยอะในการทำความเข้าใจค่ะซึ่งเด็กๆ เขาก็เลยแบบอยากจะได้เวลามากขึ้นในส่วนของการกรูมมิ่งต่างๆค่ะ
2: ค
1: ่ะนะคะและแน่นอนว่าอย่างที่ท่านพิธีกรแจ้งเอาไว้นะคะก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความถนัดส่วนตัวที่คัดเลือกระดับประเทศมันสะท้อนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านไหนอะไรยังไงพอจะแชร์ให้คุณฟังได้รับทราบได้ไหมคะ
3: จริงๆแล้วอะค่ะตัวมหาลัยอะค่ะเหมือนทางมหาวิทยาลัยเขาก็พยายามสร้างระบบนิเวศที่เหมาะกับการที่นักศึกษาค่ะจะทำตัวสตาร์ทอัพเหมือนกับที่ทางเราอะค่ะมีหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเหมือนเป็น
2: ทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะในส่วนของนักศึกษานะคะเนื่องโครงการนี้เป็นการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในอนาคตน้องๆหลังจากจบโครงการนะคะก็จะมีความคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการจริงๆในอนาคตโดยมีฐานนวัตกรรมวิจัยของตัวเอง

0: ากการงั้นเรียนสอบถามทั้งสองท่านนะคะอยากจะให้ฝากถึงน้องๆค่ะที่มีไอเดียหรือว่าผลงานวิจัยแต่ยังไม่กล้า
1: ศาสตร์ก็ได้ค่ะจริงๆเรามีถึง4ภูมิภาคด้วยกันแล้วก็แตกย่อยไปอีก44ที่นะคะที่น้องๆค่ะสามารถเข้าไปยังหน่วยงานนี้ที่มหาวิทยาลัยของตัวเองได้เพื่อที่จะขอคำแนะนำคำปรึกษาค่ะในส่วนที่อยากจะทำขึ้นมาจริงๆโดยเริ่มจากแค่ต้นไอเดียได้เลยค่ะก็คือไม่ต้องกังวล
2: ว่าเรามีผลงานอะไรที่อยากจะเล่าสู่เบื้องต้นบ้างเป็นแบบเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็ได้ครับจากสิ่งที่เราได้มีการแข่งขันไปเรามีผลงานอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วอะค่ะในตัวของชิ้นงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เรานำเข้าไปแข่งนะคะก็จะมีทั้งอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นเหมือนตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำค่ะด้วยความที่เราก็จะใกล้เคียงกับตัวแม่น้ำโขงใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็รู้ว่าทุกวันนี้คือมันมีทั้งเรื่องปลาค่ะซึ่งเป็นระบบซิสเต็มที่สามารถดูแลได้ทั้งเหมือนสมาร์ทฟาร์มเลยค่ะก็คือตัวเช็คปุ๊บโอเคคุณภาพ
0: งานเด่นๆนะคะเชื่อว่ายังคงมีหลากหลายงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนะสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับท่านที่สนใจก็ต้องติดต่อสอบถามที่ท่านวิทยากรเรียนแจ้งไว้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ทางรายการค่ะต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านเลยนะคะที่มาดูแลด้านการตลาดค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากค
4: ่ะ
2: ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับในรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาทั้ง3ช่วงนะครับต้องขอบพระคุณสำหรับทุกท่าน
5: เชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาจุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว
6: ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของอันรัฐบาลได้มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าถึงไม่มีการดีลระหว่างเขียวกับมนตรีนั้นนางสาวสิริกัญญาระบุว่าแท้จริงแล้วนายกรัฐมนตรีก็เลิกขอบคุณพรรคประชาชนมาสักพักแล้วไม่สำนึกบุญคุณของพรรคประชาชนอีกต่อไปแล้วแต่ก็ห้ามไม่ได้ที่จะมีคนคิดแบบนั้นเป็นบทเอา MOA มาดูกันอีกกี่รอบก็ได้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำญี่ปุ่นลงพื้นที่คุมาโมโตะเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งการจ่ายน้ำประปาให้แก่สถานพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าที่จะแจ้งกำหนดเวลาการฟื้นฟูระบบประปาในภาพรวมให้แก่ประชาชนรับทราบโดยเร็วและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

จะจำกันได้หรือเปล่านะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างดังเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนที่รู้จักเพลงนี้กับเพลงที่ชื่อว่าฉันมีแต่เธองานจากวงจำเริญนั่นเองซึ่งเพลงนี้นะครับร้องโดยพี่ไก่จำเริญนั่นเองนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบข่าวว่าพี่ไก่ก็จากไปตั้งแต่ปี

ชิ้นไทยอยู่ในชุดชีตาศิลปะไทยในคอนเสิร์ตนะคะเตือนกันไว้จะได้จำได้นะคะได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ท่านศาสตราจารย์ดร.ธราภพวิทิสารร้องไว้ไพเราะมากๆแล้วก็ยังมีลูกชายมาร้องด้วยนะคะเดี๋ยวดูว่าลูกชายชุดที่4ธรณินศาสตร์บรรเลงซึ่งดร.สรายุทธแสงจันทร์เป็นผู้ร้องไว้เป็น

แล้วดร.สรายุทธแสงจันทร์ก็ร้องไว้เมื่อวันคอนเสิร์ตนั่นแหละค่ะเพลินจริงๆด้วยดร.สรายุทธร้องเอาไว้ได้เพลินๆมากเลยทีเดียวน่าเพลินใจย้อนมาในชุดกีตาร์ศิลปะไทยอีกเพลงหนึ่งนะคะที่

ที่ร้องก็ไม่ใช่ใครน้องโตโต้โอ้โหกรี๊ดสนั่นหอประชุมกันเลยทีเดียวนะคะฟังหนึ่งน้องนางเดียวจากครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

ที่น้องโตโต้ถ่ายทอดไว้น่าฟังมากเลยทีเดียวนะคะคอนเสิร์ตร้อยมีทั้งชะตาชีวิตมีทั้งเพลงพระนิพนธ์รักพระนิพนธ์เกาะในฝันนะคะแล้วก็มีพระนิพนธ์ของหลวงพ่อจะเป็นคีตาศิลปะไทยที่ได้ฟังทั้งศูนย์ถิ่นสิ้นไทยเสียดายเดือนได้ฟังไปบ้างแล้วใช่ไหมคะคราวนี้จะเป็นชุดอารมณ์เสน่หาค่ะอารมณ์เสน่หามีเพลงกุหลาบงามที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์ร้องคู่ไว้กับคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์นะคะแต่สุนทราภรณ์การดนตรีค่ะ

เรื่องประทับใจจากคุณวินัยจุลบุษราและคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะที่คอนเสิร์ตก็จะมีดนตรีไทยความสุขอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบนั่นแหละนะคะว่าต่างกันจริงๆอ้าวแล้วตอนนี้ก็ไปมีความสุขกับรับประทานอาหารอร่อยๆค่ะหลายท่านบอกว่าไปที่ไรอร่อยทุกทีเชื่อค่ะเพราะว่าตัวเองขนมอร่อยฉะนั้นก็สบายใจทุกครั้งไม่ผิดหวังทุกครั้งที่พาใครๆไปเลยนะคะรีโนออเดย์ค่ะดินิ่งคาเฟ่ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะหมายเลขโทรศัพท์02215ลูกใหม่สุนทรภรณ์เขาก็ยังคงคุณภาพคับแก้วเหมือนเดิมนะคะร้องอะไรเล่นอะไรก็สนุกสนานทุกครั้งไปเลยทีเดียวล่ะชอบพ้นเนี่ยแม่ชื่นบานกันมากเลยทีเดียวงั้นให้ฟังหนีไม่พ้นกันก่อนอยู่ในชุดหันษาเริงรื่นค่ะ

0: ว่าพูดเล่น
1: พูดไทย
0: ใส่ใจ

0: ม่
1: จงฟังบ้าง
2: ผู้ที่ถ่ายทอดก็เป็นนักเรียนของสุนทรภรณ์การดนตรีที่ร้องไว้น่าฟังมากเลยทีเดียวนะคะ

พรการดนตรีแล้วก็น้องโน้ตพรชัยคลื่นลูกใหม่ร้องคู่กันนะคะที่ฟังจบในกับไม่อยากจากเธอที่คุณแอ๊กโชคชัยร้องไว้โอ้โหเห็นคุณแอ๊กได้มาลัยน้ำใจแล้วสงสัยต้องไปนวดคอเยอะเลยกลับไปบ้านต้อง

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

างอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังคำเขาลือไปแล้วจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ยังขออนุญาตจัดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เมื่อวานนี้มีผู้ขอมาครับเขาลือก็เลยจัดให้ก่อนแล้ววันนี้ขอจัดต่อไปเลยพรุ่งนี้ถึงจะ

สิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ทุกทีแล้วท่านผู้ฟังก็ชอบทำไมหนอหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นเสียงร้องของท่าน

พลงคู่จากคุณรุ่งทองทองนั้นโทมและคุณสมศักดิ์เทพานนท์เพลงนั้นคู่ชีวิตนะคะคราวนี้ก็ไปฟังคุณวินัยจุลบุษปะเพลงนี้

0: รังเราไปเรา
1: ใครนะเคยรักเราคุณดำรงสุทธิพงศ์ค่ะแล้วก็รักตัวเองแล้วก็รักมาวุ่นวายเลยเป็นน้ำมะพร้าวแท้ๆ 100% เลยน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟค่ะฟังคุณเลิฟ

ใครเฉยๆเลยใครคุณวรนุชอารีและครูเอื้อสุนทรสนานนะคะคราวนี้ก็ชวนกันปรุงอาหารอร่อยๆค่ะอาหารผัดอาหารทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนน้ำมันพืชคุณภาพมีวิตามินอีจะทำอะไรขนมปังหน้าหมูจะทอดข้าวตังหรือขนมปังชุบไข่อะไรก็ตามเนี่ยอร่อยค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นน้ำมันมาแล้วก็ไม่อมน้ำมันใครรอฟังเพลงนี้ค่ะสวยไม่สางครูชาญเย็นแขค่ะ

ตามส่งเพลงนี้ให้ท่านเนื้อน้อยในธาราคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะและพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อไปนะคะ14นาฬิกาค่ะฟังรายการเพลินเพลงจบก็มาฟังสุกันธราสรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: เพื่อนเราเป็น
1: กระตุ้นเต้นค่ะก่อนหน้านี้เหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนโพสต์คลิปในสื่อโซเชียลมีเดียในภาพสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในจีนโดยในคลิปมีตัวอย่างสถานีรถไฟใต้ดิน13แห่งจากทั่วประเทศจีนค่ะทำให้หลาย 10,000 กิโลเมตรมีสถานีให้บริการกว่า 6,000 สถานีมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 30,000
2: ลี่เถียนั่นหมายถึงซับเวย์
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็อยากจะบอกว่ามีจุดเชื่อมต่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายค่อนข้างครอบคลุมค่ะแล้วก็สะดวกสบายค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงอยากถามคุณเจิ้งนะคะว่าอย่างในเรื่องของซับเวย์หรือรถไฟใต้ดินในเมืองใหญ่ๆนะคะคุณเจิ้งเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีจุดเด่นอะไรยังไงแล้วก็ขอให้ยกตัวอย่างด้วยค่ะ
1: ค่ะขอยกตัวอย่างว่าสถานีกังซ่าเป่ยในเซินเจิ้นมณฑลกวางตงเป็นสถานีศูนย์กลางที่เชื่อมต่อรถไฟแบบเวียนครึ่งหน้าต่างกระจกทรงกลมค่ะเปิดรับแสงธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่นี่ทันสมัยมากและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาแล้วมีสถานีฉายหงเฉียวหรือที่รู้จักในชื่อสะพานสีลงในเมืองกวางโจวมณฑลกวางตงรองประธานสถาบันวางแผนและออกแบบสถาปัตยกรรมสถาบันวิจัยและการออกแบบสถานีรถ
2: เมืองที่ตอนนี้คนไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวค่ะแล้วเมืองอื่นๆนะคะอย่างเมืองที่เป็นมณฑลที่ใกล้กับปักกิ่งค่ะเมืองไหนมีสถานีรถไฟที
1: ่ติดในอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยได้รับการออกแบบให้

0: เหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวค่ะมีโคมที่เหมือนมองดวงบนท้องฟ้ามันงดงามมากค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นเมืองฉงชิ่งล่ะคะคุณเจิ้งเพราะว่าเมืองนี้นะคะวัยรุ่นไทยก็ชอบมากเลยเพราะว่าเป็นการตามรอ
0: สถานีรถไฟหลีจื่อป้าเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดสถานีนี้ก็ว่าที่นี่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของฉงชิ่งที่ต้องมาเยือนค่ะ
1: หลังจากได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมกันแล้วนะคะขอแนะนำปักกิ่งที่ได้ยกระดับบริการรถไฟท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูชมดอกไม้ด้วยค่ะตรงนี้อยากให้คุณเจิ้งเล่าให้ฟังหน่อย
0: ค่ะนักได้รับการปรับชมเป็นลวดลายของทุ่งดอกไม้ค่ะรถไฟสาย S2 วิ่งผ่านจียงกวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนในเขตชั้น
1: ทุร้อนนะคะก็จะมีดอกไม้นานาพันธุ์นะคะออกดอกบานสะพรั่งค่ะแต่นักท่องเที่ยวก็อาจจะกังวล นะคะคุณเจิ้งว่าเดินทางไปเส้นทางรถไฟวิ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะชมอย่างเดียวก็อาจจะรู้สึกไม่ประทับใจในส่วนนี้จะมีเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกไหมคะเพื่อให้ได้รับความรู้บนเส้นทางท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะมีค่ะรถไฟท่องเที่ยวยังปรับปรุงปีนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารกว่า 96,000 คนใช้บริการรถไฟในช่วงฤดูจะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าตามเส้นทางค่ะหวังซุยรองนายกเทศมนตรีเมืองหนังโขกล่าวว่าเมืองหนังโขจัดเจ้าหน้าที่กว่า100
1: เมื่อพูดถึงในเรื่องการเดินทางโดย

0: แมวมานั่งรถไฟด้วยนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: โดยสัตว์เลี้ยงต้องเป็นแมวหรือสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำหนักไม่เกิน15กิโลกรัมช่วงตัวไม่เกิน40เซนติเมตรและเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีใบรับรองสุขภาพสัตว
0: ์ต้องจะถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันอย่างราบรื่นค่ะน่าเสียดายนะคะที่เวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการและก็ขอบคุณคุณเจิ้งหยวนพิงที่แวะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ยุ่ง你的母语学汉语每日汉语
3: 用你的母语学汉语。
4: 大家好，ยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
5: 大家好ดิฉัน
4: กินหรือทาน
5: ชื
4: ่อ辣的เผ็ด
5: 辣的
4: 吗หมาย
5: 吗
4: 你们喜欢吃辣的吗
5: 你们喜欢吃辣的吗คุณชอบทานเผ็ดไหม
4: เรามาฟังบทสนทนากับ欢吃羊肉串
5: 我喜欢吃羊肉串ในนี้หวอเนี่ยแปลว่าดิฉัน喜欢แปลว่าชอบ ชื่อแปลว่ากินหรือทานเพราะงั้น羊肉นี่ก็แปลว่าเนื้อแพะ
6: 你想吃什么
7: 我喜欢吃羊肉串
4: ชอบ
5: 喜欢
4: 吃แปลว่ากินหรือทาน
5: 吃
4: 羊肉串แปลว่าเนื้อแพะย่างที่เสียบไม
5: ้羊肉串
4: 我喜欢吃羊肉串ดิฉันชอบทานเนื้อแพะย่าง
5: 羊肉串สมมุติว่าดิฉันจะถามเขาว่าเกี๊ยวเนี่ยไส้อะไรหรือในเกี๊ยวเนี่ยมีอะไรชื่อ
4: 什么แปลว่าอะไร
5: 什么
4: 这里面是什么
5: 这里面是什么แปลว่าในนี้มีอะไรถ้าต้องการฟังซ้ำและข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.c
8: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะอย่างที่เมื่อวานเนี่ยได้มีการเล่าไปแล้วบางส่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจแมวที่บอกว่าแมวเนี่ยไม่ได้ขายแค่อาหารแมวละมาขายอาหารแมวเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ได้หรือมีแมวเข้ามาด้วยมันทำให้แบบกระตุ้นยอดขายได้วันนี้มาต่อกันอีกนะคะต้องฟัง
9: โฆษณาขายไอ้ฟักเขียวนี่แหละคือวันก่อนน่ะดิฉันเปิดแอปพลิเคชันจะสั่งซื้อกับข้าวก็งงว่าเอ๊ะแมวกอดแตงนี่มันคืออะไรปรากฏว่าพอลองเซิร์ชเข้าไปดูถึงรู้ว่าจุดเริ่มต้นชูกับโตอินสังเกตว่าในช่วงฤดูร้อนปีนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าปีนี้จีนร้อนมากแมวที่บ้านของพวกเขาเนี่ยชอบแมวเนาะก็ซื้อฟักเขียวดีกว่าเพราะว่านอกจากจะเป็นคูแพทธรรมชาติไม่ต้องแช่เย็นแมวกอดเสร็จเอาไปทำกับข้าวได้อีกด้วยราคาก็ถูกมากก็คือลูกหนึ่งประมาณ 3-4 หยวนก็คือไม่เกิน20บาทฟังซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของจีนหลายเจ้าก็รับลูกเลยอย่างซูเปอร์ที่ดิฉันซื้อของประจำเนี่ยก็คือเหอะมาก็เอาเทรนด์นี้ยอมปล่อยค่ะสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะคือเนี่ยออกชุดโปรโมชั่นสั่งอาหารแถมกล่องเป็นได้แต่โอ้โหดิฉันเคยเห็นนะหรูหราก็คือแบบกล่องหรูหราเลยปรากฏ
10: นั่นก็คือชื่อประเทศจีนแล้วก็เงินหยวนเหรียญเหมือนปี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้าวอย่างนั้นต่อไปเงินหยวนเงินเหรียญเหมือนปี้เงินของจีนมันจะกลายมาเป็นเงินทุนสำรองหรือเงินสกุลหลักของโลกแทนที่สหรัฐไหมนะครับ

จีนก็มีระบบชื่อว่า CIPS ใช่ไหมครับ Cross Border Interbank Payment Systems ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นทางเลือกมันกลายเป็นทางคู่ขนานนะครับกับระบบ SWIFT แล้วเนี่ยเงินหยวนเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเงินหยวนมันจะมาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐแบบ 100% มั้ยแล้วเงินหยวนมันจะสามารถถ้ามองในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ผมขอตอบชัดๆตรงๆเลยว่าเงินหยวนไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทริฟเฟนไดเลม่าได้ครับเพราะถ้าเงินหยวนคิดจะขึ้นมาแทนที่เงินดอลเงินหยวนนั่นแหละครับจีนนั่นแหละครับจะตกเป็นเหยื่อของทริฟเฟนไดเลม่าเสียเองนะครับคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นการแลกเปลี่ยนของโลกได้ประเทศนั้นต้องป้อนสภาพคล่องหรือมีปริมาณเงินของตัวเองออกสู่ตลาดโลกมากเพียงพอและถ้าจะมีเงินหยวนไหลออกสู่ตลาดโลกมากเพียงพอแปลว่าเข้าไปจีนพิมพ์เงินไหลออกนอกประเทศซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจจีนตอนนี้จีนไม่มีทางที่จะขาดดุลการค้ากับทุกประเทศทั่วโลกครับเกินดุลการค้ากับเกือบจะทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นถ้าโลกจะมีเงินหยวนของจีนหมุนเวียนเพียงพอจีนต้องเปลี่ยนโมเดลครับจากประเทศผลิตส่งออกให้กลายเป็นประเทศนำเข้าบริโภคแล้วขัดดุลการค้าซึ่งแน่นอนครับมันขัดแย้งกับยุทธศาสตร์หลักของจีนทุนสกุลหลักของโลกก็คือต้องเปิดให้เงินทุนไหลเข้าไหลออกได้อย่างเสรีเต็มที่ free capital flow ครับแต่ณปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลจีนบอกยังมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมบัญชีเงินทุนควบคุม capital ครับเพราะนั้นจีนไม่มีทางครับข้อที่3เขาเรียกว่า market depth ครับความลึกของตลาดทุนครับนักลงทุนและธนาคารกลางทั่วโลกต้องการซื้อตราสารอย่างเช่นต้องการซื้อพันธบัตรที่มีสภาพคล่องสูงมีมันไม่ได้มีกลไกรองรับในการซื้อขายล่วงหน้าตลาดอนุพันธ์และสภาพคล่องหรือปริมาณที่มากพอจะทำให้ทุกคนซื้อหาจับจองได้ในทุกวันในทุกนั้นบทสรุปในมิตินี้ก็คือเงินหยวนและระบบ CIPS มันยังไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการชำระการเข้าใช่ไหมฮะเป็นประเทศอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สร้างเงินหยวนมาเพื่ออนาคตมันจึงไม่ใช่โลกที่เปลี่ยนจากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐครองโลกไปเป็นเงินโลกที่เงินหยวนครองโลกครับแต่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นระบบการเงินหลายขั้วหรือ multipolar financial systems ที่มีเงินหลายสกุลทำงานร่วมกันแทนครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมคิดว่าพอมันเป็นเงินที่ทุกคนมองว่าในที่สุดมันจะเป็น multipolar financial system ตรงแต่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินใหม่ครับระบบเนี้ยเขามีชื่อย่อว่าขายให้ผมขายให้คุณผู้ฟังแต่ละคนเราไปใช้เป็น CBDC เหมือนกับเงินบาทที่เป็นธนบัตรแต่มันเป็นเงิน CBDC หรือเงินตราที่ออกโดยธนาคารกลางเพื่อใช้ในการชำระระหว่างประเทศครับแล้วมันใช้บนเทคโนโลยี Ledger Technology หรือว่า DLT ครับโครงการนี้มันเกิดขึ้นจากธนาคารกลางของหลายๆประเทศมาสร้างระบบด้วยกันครับซึ่งหนึ่งในธนาคารกลางของประเทศจีนครับ PBOC ร่วมกับธนาคารกลางของฮ่องกงครับ Hong Kong Monetary Authority ร่วมกับธนาคารเคยตกเป็นโอ้โหเครื่องมือสำคัญเลยของเปโตรดอลลาร์หรือว่าการใช้ดอลลาร์เพื่อซื้อขายพลังงานเพราะนั้นการออกเอ็มบริดจ์โดยประเทศเหล่านี้เนี่ยก็คือความพยายามในการปลดล็อกจากตนเองจากการผูกพันเงินดอลลาร์มากเกินไปและที่สำคัญก็คือ

0: ขาทำระบบเข้ามาสนับสนุนระบบเดิมครับยกตัวอย่างเช่นจากเดิมที่ประเทศไทยสมมติเราจะโอนเงินจ่ายค่าสินค้าให้กับคู่ค้าในมาเลเซียในจีนในโลกอาหรับจากเดิมเราต้องเงินโอนเงินบาทเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านการส่งข้อมูลผ่านระบบสวิฟต์มันเสียค่าธรรมเนียมหลายต่อและใช้เวลาในการทำธุรกรรมประมาณ 1-3 วันทำการแล้ว 1-3 วันทำการถ้าระหว่างทางมันมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของ exchange rate risk นะครับแต่ในระบบ Embridge ธนาคารกลางจะออก wholesale CBDC ครับบนแพลตฟอร์มกลางเดียวกันเพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์สามารถที่จะโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินสกุลท้องถิ่นอย่างเช่นบาทแลกหยวนบาทแลกเดียวฮัมได้เลยทันทีแบบ peer to peer real time ในระดับวินาทีครับมันลดระยะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนี้ที่เงินสกุลของแต่ละประเทศมันจะซื้อขายกันได้โดยตรงเพราะเงินดอลลาร์ยังมีค่าอยู่เงินอยู่นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีสายน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นบันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพิคอนปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544
2: ปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรกคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญ
3: เราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อที่จะช่วยกันออกแบบสังคม
4: หมูน้อยก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็พอมีเพื่อนบ้างแต่ไม่สนิทอ่ะเป็นพวกลูกปลาตัวเล็กๆอ่ะเขาก็ไม่ค่อยคุยด้วยหรอกเนาะบางทีก็เจอหอยตัวนิดนึงแต่หอยนี่ก็พอทักหน่อยนะมุดเข้าไปในเปลือกเลย
5: พี่อายจังเลยหอยเนี่ย
4: ไม่คุยกับลูกปูเลยเนาะลูกปูน้อยก็เดินมาเรื่อยๆแต่วันนึงปูตัวน้อยแล้วก็เอ๊ะนี่มันลูกปูนี่นะเนี่ยปูดำตัวใหญ่ก็พูดกับ

0: ลูกปูตัวน้อยว่ายังไงครับเนี่ย
1: ดีๆแต่ว่าไม่เป็นไร เราก็คิดว่าเราจะดูแลเจ้าเองดีไหม
0: ปูน้อยบอกโอ้ยดีเลยครับน่านี่นะครับตั้งแต่นั้นมาปูดำตัวใหญ่ก็บอกว่าอ่ะปูน้ำปูน้อยตามเรามานะเราไปไหนเจ้าไปเอาดูอีกด้านสิ
1: หนึ่งสองสามสี่อ
0: ๋อ
1: ก็เป็น8ขาครับแล้วของผมล่ะครับ
0: เจ้าก็มีเท่ากันแหละแต่ของเจ้ายังเล็กอยู
1: ่
0: เห็นไหมแล้วเห็นไหมฉันมีอะไรเนี่ยใหญ่ๆเนี่ย
1: ไหนอะครับ
0: กล้ามไงล่ะน
1: ี่นี่ดีจังเลยแล้วผมล่ะครับจะมีไหมครับ
0: เจ้าก็จะมีพลังถ้าเจ้าตัวโต
1: ครับครับครับ
0: นะแล้วปูดำตัวใหญ่ก็ชูกล้ามแล้วลองหนีบกิ่งไม้เล็กๆที่ลอยน้ำมานะหนีบทีเดียวกิ่งไม
1: ้ครับ
0: ใช่เลยนะหลังจากนั้นนะครับปูดำว่ายน้ำหรือเดินไปไหนปูน้อยก็ตามไปเรื่อยๆเลยเวลาจะมีส
1: ัตว์ไอ้ซะเดี๋ยวจะหนีบให้ขาดเลยนะ
0: ใช่เลยนะครับเจ้างูตอนนั้นก็กลัวครับเพราะว่าปูดำตัวใหญ่นี่กล้ามใหญ่แข็งแรงมากเลยนะครับนี่ตอนนี้ลูกปูบอกเธอเป็นลูกกุ้งเหรอเนี่ยโอ้เธอมีกล้ามเหมือนกันเนาะแต่กล้ามเล็กๆนะแล้วก็มีขาเยอะเหมือนพวกเราเลย
1: ใช่แล้ว
0: เจอปูดำครับนอนนิ่งไม่เคยเยินเคลื่อนไหวเลยนะ
1: พี่ปูดำ
0: ปูน้อยเอาก้ามไปสะกิดก็นิ่งๆนะ
1: เอ้ยตื่นเถอะครับ
0: เนาะพวกลูกกุ้งก็ช่วยกันปลุกปูดำตื่นหน่อยตื่นหน่อยลูกปลาก็มาช่วยกันปลุกเน
1: า
0: ะ
1: ว่าตัก
0: ลูกกุ้งก็บอกทำไงดีปูน้อยเธอไม่มีพี่เลี้ยงแล้ว
1: เฮ้ยตื่นเถอะครับ
0: พี่เลี้ยงนอนตัวแข็งตายแล้ว
1: แย่จังเลย
0: เออเนี่ย
1: เป็นอะไรก็ไม่รู
0: ้ปูน้อยก็เศร้าลูกกุ้งเศร้าไหม
1: เศร้าก
0: ็ลูกปลาเศร้าไหม
1: เหมือนกันเลยเศร้า
0: แล้วว่ายังไงครับ
2: เป็นยังไงร้องไห้กันทำไม
0: ร้องไห้ไปทำไมปูน้อยลูกกุ้ง
1: ตื่นแล้วเหรอครับ
0: ทำไมมีปูดำสองตัวล่ะ
1: อ๋อใช่อีกตัวนึงเหรอครับ
0: อีกตัวนอนนิ่งแต่ตัวนี้ทำไม
1: อ้าว
0: เดินมา
1: ไม่ใช่ตัวเดิมนี่นะ
0: ใช่ปูดำตัวใหญ่ก็บอกกับพวกลูกกุ้งลูกปลาและปูน้อยบอกว่าที่เจ้าเห็นนอนนิ่งนั่นเขาเรียกว่าคราบคราบเก่าของข้าเนี่ยข้าลอกคราบเมื่อวานนี้เอง
1: เป็นตัวเดียวกันเลยเหรอครับ
0: ใช่เหมือนข้าเปลี่ยนเสื้อใหม่นั่นคือเสื้อตัวเก่าไงล่ะ
1: จำผมได้ป่ะครับ
0: สัตว์อย่างพวกเรานะกุ้งพวกปูเนี่ยและอีกหลายชนิดเนี่ยนะเวลาจะโตนี่เขาไม่ได้โตขึ้นมาเฉยๆนะเขาจะ
1: แล้วผมจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ
0: เนาะปูดำตัวใหญ่ก็บอกเดี๋ยวเจ้าก็ลอกคราบอีกไม่กี่วันละข้าสังเกตแล้วเหมือนเจ้าลูกกุ้งตัวเนี้ยอีกไม่กี่วันก็จะลอกคราบนะ
1: แล้วลอกคราบทำไมล่ะครับ
0: ผิวหนังข้างนอกเราแข็งๆก็จะต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องหลุดออกมา
1: พี่ปูดำผมอยากลอกคราบเดี๋ยวนี้เลย
0: เฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงเวลา
1: โอ้ครับ
0: เปลือกของเราเนี่ยมันจะนิ่มๆก่อนเลยต้องไปหลบนะรอให้มันแข็ง

0: เขาไม่มีกระดูกไงพระพันธ
1: ์
0: เขาก็มีกรอกข้างแข็งแข็งเหมือนเป็นโครงร่างอยู่ข้างนอกไงเขาก็ต้องเปลี่ยน
1: ไม่มีกระดูกอ๋อไม่มีกระดูกสันหลังอะนะคะเพราะคนเรามีกระดูกสันหลังเด็กๆลองจับข้างหลังเราสิเนาะ
0: เนาะใช่เลย
1: เราก็โตจากข้างในเจริญเติบโตแต่เราก็ต้องกิน
0: ฟังเสียงที่เป็นคำถามเราเลยนะครับหนึ่งสองซ้ำนี่เลยนะครับตอบมาเลยเสียงอะไรเด็กๆ เห็นภาพอะไรคิดว่าเป็นเสียงอะไรฟังแล้วรู้สึกยังไงวันนี้ตอบได้ตามสบายเลย022183
1: มีพี่หมีไม่ได้ตอบมาน้องชีสอยู่ไหมคะถามน้องชีสด้วยนะคะพี่หมีขอเพลงมารับทราบค่ะแล้วก็มีพี่ลุงโตพี่ลุงโตฉายาคนตัวโตชอบเบิร์ดการ์ตูน แล้วก็เขียนเป็นการ์ตูนมาแล้ว น่ารักมากนะคะก็เด็กๆตอบกันเลยนะคะ
0: ครับ
1: ได้ยินจากไหนเนี่ยนะคะแล้วเป็นยังไงเห็นภาพอะไรออกมานะคะเอาล่ะค่อยๆคิดแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลา

0: go side to side นะคะก็คือปูเขาจะเดินด้านข้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะค่อยๆเดินครับเพราะตัวอื่นๆเนี่ยจะเดินด้านหน้า
1: ตรงไปเลย
0: ของเราของปูนี่จะเดินด้านข้างไม่ to side นะคะโดย Junie Tony Kids Songs เชิญค่ะ

0: แล้วก็มีผู้ใหญ่ฟังเพลงฟังรายการเราเยอะนะ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็มีสวัสดีมาแล้วนะคะสวัสดีคุณลุงอมรฟังแล้วเห็นภาพอะไรคะ
1: เนาะรู้สึกยังไงเห็นภาพอะไรนะครับตอบได้เลย022183975-7นะครับ022183975
0: ตอบมาคนเดียวเลย

0: เย้เด็กๆค่ะ
1: ช่วยลุงโตตอบหน่อยนะคะ
0: ก็ไม่เป็นไรเด็กๆจะฟังแล้วก็แบบไม่แน่ใจก็ไม่ถูกตอบฟังเพลงหรอกค่ะ
1: ครับได้เลยครับเพลงอะไรดีเนาะ
0: เพลงอะไรดีเด็กๆค่ะ
1: เพลงนี้ดีกว่า
0: อ๋อเพลง

0: เองฝนพรำแล้ววางไข่เป็นลูกออดตัวดำไหว้ไปไหว้ไปจนเจ้าตัวใหญ่ไหว้พื้นดินชุ่มฉ่ำเองอ่างพึมพำชวนเจ้ากบร้องเพลงกบร้องดังๆสิอบอบอบอบเสียงกบร้องเพลงไข่เป็นลูกออดตัวดำว่ายไปตามสายน้ำเย็นช่ำว่ายไปเป็นกบแข็งแรง
1: จบแล้ววันนี้กบเป็นพระเอกนะคะเจ้าหมูเจ้าไก่หน้าจ่อยนิดหน่อยไม่ได้ร้องใจนะคะนี่เองค่ะได้ร้องได้ร้องยิ้มแย้มแก้ม
2: แวดล้อมครับที่บอกว่าตำรวจเนี่ยใช้ในป๋องเป็นนิ้วคำว่าเป็นนิ้วก็คือเป็นมือเป็นไม้เป็นสายลับหรือใช้ไปทำงานในทางสีเทาๆวันนี้เนี่ยผบ.ตร.รับเรื่องนี้นะครับแล้วก็สั่งตรวจสอบมีความคืบหน้าให้ติดตามกันด้วย
3: มาถึงอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ตอนนั้นได้รับความสนใจในวงจำเลยตอนนี้ศาลตัดสินมาถึงคดีที่6จากทั้งหมด15คดีด้วยกันแต่ปรากฏว่าคดีล่าสุดวันนี้โจทก์เสียชีวิตตั้งแต่7ปีก่อนที่จะปรากฏเป็นข่าวแอมไซยาไนด์ค่ะนางสรารัตน์หรือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรณีการเสียชีวิตของนางมนทาทิพย์ขาวอินหรือทรายค่ะเหตุเกิดที่กรุงเทพเมากับแอมสรารัตน์แล้วก็กลับมาเสียชีวิตที่ห้องพักโดยแพทย์ผู้ตรวจระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจเกิดจากโรคประจำตัวโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพบสารพิษไซยาไนด์ในร่างกายศาลพิจารณาดูจากพยานหลักฐานโจทก็พิพากษายกฟ้องนางสรารัตน์หรือแอมในคดีนี้เนื่องจากหลักฐานของโจทไม่มีน้ำหนักเพียงอีกสุวรรณรัตน์ทนายความบอกว่าการพิจารณาคดีของแอมสรารัตน์วันนี้ถือว่าเป็นคดีที่6และเป็นคดีที่3ที่ศาลยกฟ้องค่ะ
4: ก็ในคดีนี้ก็คิดตั้งแต่แรกแล้วล่ะก็คืออย่างนี้ค่ะก็อย่างแรกก็ต้องขอสิ่งทั้งหมดแล้วก็ชั่งน้ำหนักพยานรวมทั้งหมดแล้วท่านตำรวจก็ทำงานได้เต็มที่ทุกฝ่ายทำงานเต็มที่ทนายก็มีหน้าที่แค่รักษาประโยชน์ที่พึงควรจะกระทำเท่านั้นเองอันก็ไม่ได้มีการขังระหว่างอุทธรณ์ได้อย่างไรยกเลยค่ะแต่คดีนี้นะคะยกเพราะว่ายกประโยชน์สงสัยให้แก่จำเลยตาม
2: วงไกรศิลป์หรือว่าจุ๋มเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านพักที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อวันที่15สิงหาคมปี65นะครับคดีนี้ศาลนัดอ่านคำพิพากษาวันที่20พิพากษาของศาลตั้งแต่คดีแรกนั่นก็คือการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือว่าก้อยครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ท่า1ปี4เดือนครับและจำเลยอีกคนก็คือนางสาวธันนิชาคนที่เป็นทนายความครับศาลพิพากษาจำคุก2ปีทั้งคู่เนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการ

0: านชีวิตนางสรารัตน์หรือว่าแอมครับ
1: คดีที่2ค่ะเป็นคดีการเสียชีวิตของพันตำรวจตรีหญิงนิมองว่าหลักฐานไม่เพียงพอจำเลยครอบครองคดีที่5เป็นการเสียชีวิตของนางรจรินทร์และไม่เชื่อมโยงมูลเหตุจูงใจเรื่องหนี้สินและคดีที่6การเสียชีวิตของนางมนทาทิพย์หรือทรายเนี่ยแหละค่ะที่ศาลอ่านคำพิพากษาวันนี้ศาลยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
0: คดีหรือเปล่าเพราะกว่าศาลจะไต่สวนสิทธิ์ก็ใช้เวลาไปถึงวันที่18พฤษภาคมปีหน้าครับศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปากโดยกำหนดไต่สวนพยานปากแรกวันที่25สิงหาคมนี้ครับและกำหนดไต่สวนพยานผู้คัดค้านหมายถึงพยานฝั่งของส.ส.ก้าวไกลนะครับ60ปากประกอบไปด้วยผู้คัดค้าน25ปากนักวิชาการจากนี้จะจัดทำตารางชื่อพยานและประเด็นในการไต่สวนภายใน30วันครับคาดการณ์นะครับพยานบุคคลสำคัญจะมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่จะเดินทางมาเข้าเบิกความต่อศาลด้วยตัวเองครับส่วนพยานกลุ่มนักวิชาการจะมีทั้งด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร
1: ์วันนี้ร้อยเอกธรรมนัสปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการลงพื้นที่หลังจากหายหน้าหายตาไปนานก็วันนี้ออกมาพูดชัดปฏิเสธข่าวยืนยันบอกไม่มีดีลโมนาโกที่บอกว่าจะมีการตั้งรัฐบาลขั้วใหม่ขึ้นมาแดงบวกเขียวบวกส้มยืนยันไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสปฏิเสธถึงการพบกันบอกไปพักผ่อนกับครอบครัวและไม่ได้ไปเจอใครก่อนที่จะออกตัวบอกว่าแม้พรรคกล้าทำจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่อย่างหนึ่งที่ประสานเสียงออกมาปฏิเสธเช่นกันศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
2: ยังไงรัฐบาลต้องเป็นปึกแผ่นนะครับก็ไม่อยากให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยมาทำวันนี้เราบอกว่าเราร่วมรัฐบาลเราก็จะทำงานเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที
3: ่ผมก็เป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วครับในเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารบ้านเมืองก็ให้รัฐบาลแสดงฝีมือให้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งถ้ามันไม่ไหวก็แล้วค่อยมานั่งคุยกัน
4: แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตก็ไม่ปิดประตูใช่ไหมครับก็พร้อมที่จะคุย
3: คือต้องคือพรรคกล้าทำไม่เหมือนพรรคอื่นนะครับผมต้องคุยพี่น้องผม
1: ส่วนพรรคสีส้มนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอก
0: ในคดีหลักๆเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้รายละเอียดของคดีค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับทั้งคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียรวมไปถึงคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกครับแต่ตอนนี้ก็คือพฤติกรรมของนายป๋องครับที่เป็นมิตรอย่างญาติของครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตครับเขาก็ติดใจการทำงานของตำรวจเหมือนกันโดยเฉพาะการทำคดี3พ่อแม่ลูกที่หายตัวไปเขาแจ้งความตั้งแต่เดือนมิถุนายนทางญาติเนี่ยก็ติดใจครับว่าทำไมคดีถึงล่าช้า
5: เรา3ศพนะครับที่ทางด้านของนายป๋องและพวกเข้ามาแล้วก็มีการฆาตกรรมอำพรางศพนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่มีเพียงนายฟุกนะครับที่พูดว่ามาทวงหนี้เรื่องยาเสพติดส่งผลให้ครอบครัวเขานะครับมีความกังวลใจและก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นดังกล่าวแม่ของนางสาวชันธนา1ในผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียลูกทั้งครอบครัวที่ผ่านมานะครับเธอนับวันรอให้ครอบครัวของลูกกลับมาโดยปลอดภัยครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยเฝ้านะครับเป็นวันเป็น
6: มียาเสพติดไม่เชื่อไหม
7: ไม่มีไม่มีเลยไอ้ยังมัน9บางทีก็200บางทีก็400รู้อยู่มีแค่2เจ้า
6: เรื่องยาเสพติดคือไม่มี
7: เลยค่ะ
5: บางละมุงนะครับอำเภอสัตหีบเพื่อที่จะยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับจึงมีความจำเป็นต้องยกระดับการทำงานในเชิงรุกมากขึ้นลดความเสี่ยงของการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้ยังเน้นย้ำนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองแต่งเครื่องแบบและแสดงตัวให้ถูกต้องตามระเบียบห้ามใส่เสื้อกั๊กหรือเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้เป็นของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันการแอบ
8: นะครับหากเป็นเสื้อกั๊กก็ย่องเป็นเสื้อกั๊กของหน่วยงานจริงๆนะครับไม่เป็นเสื้อกั๊กที่ไหนก็ได้หรือเสื้อกั๊กสั่งซื้อทางออนไลน์อะไรต่างๆอันนี้จะต้องมีการเฉพาะ

0: กลางค่ำคืนดึกๆให้ออกไปตรวจในเส้นทางเปลี่ยวเส้นทางอะไรต่างๆที่อาจจะก่อเกิดปัญหาหรือ
1: ที่มีการกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งครัดหากตรวจสอบประชาชนพกพาอาวุธปืนนอกเคหสถานไม่ว่าจะเป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับอุทธรณ์จังหวัดชลบุรีบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจทุกสถานียกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับทั้งเรื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ

0: คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบสถิติคดีอาชญากรรมในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบนะครับเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคมปี2567กับกุมภาพันธ์2568ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มของคดีความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติในพื้นที่แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลการสืบสวนในคดีนี้ซึ่งตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาหลักอาจมีพฤติกรรมก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องและยังมีผู้เสียหายในอดีตหลายคนออกมาให้ข้อมูลที่อ้างว่ามีลักษณะคล้ายกันนะครับจึงทำให้เกิดคำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมีผู้เสียหายทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการแจ้งความเกี่ยวข้องหรือว่านายป๋องกับแก๊งของนายป๋องเนี่ยจะเป็นนิ้วให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจชาติอยู่ระหว่างสั่งให้มีการสืบสวน
1: มีข้อมูลบางส่วน มาจากพยานแล้วก็คนในพื้นที่นะคะที่บอกว่านายป๋องธนาคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดและอาจจะทำงานช่วยตำรวจหรือที่เรียกว่าที่บอกว่ากรณีมีคนไปแจ้งคนหายไว้ทำไมคดีเงียบเพราะว่าในป๋องเป็นนิ้วตำรวจใช่ไห
2: ม
1: หรืออย่างกรณีไปก่อเหตุฆาตกรรมมีบัตรที่ไปเกี่ยวข้องกับตำรวจมีเครื่องแบบแต่งกายคล้ายกับตำรวจเอาไปอ้างกับผู้เสียหายเหล่านี้เป็นการตั้งข้อสังเกตและการให้ข้อมูลซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผู้บัญชาการตำรวจต้องเลือกคนค่ะคนตำรวจเอก
3: การสื่อสารสำคัญค่ะอย่างเช่นเราจะทำอะไรเราจะไปที่ไหนหรือว่าตอนนี้เกิดขั้นวิกฤตคนไข้อะไรเงี้ยต้องแจ้งต้องบอกครอบครัวเขาเพื่อให้เขาได้รับรู้รับทราบ
1: และสตรีเข้ามาช่วยเหลือและประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขถึงหลักเกณฑ์การเยียวยานะคะโดยมองว่าระยะหลังเกิดปัญหาของโรงพยาบาลและแพทย์ที่ทำการผ่าตัดค่ะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์อีกครั้งวันที่6สิงหาคมนี้ค่ะ
4: ยังไม่ได้กลับบ้านของเขาอีกกว่า 20,000 คนครับประเด็นนี้ครับวันนี้โฆษกกองทัพบกออกมาชี้แจงและไม่ได้ชี้แจงของโฆษกกองทัพบกเนี่ยยืนยันครับว่ามันไม่ใช่ตัวเลขที่ตรงกับความเป็นจริงมันมีหลายส่วนที่เขาย้ายไปชั่วคราวแล้วก็กลับบ้านเรือนไปแล้วส่วนผู้พลัดถิ่นที่ผู้รุกล้ำอธิปไตยของไทยครับที่มาของรายงานฉบับนี้ครับมาจากการลงพื้นที่ของบกชี้แจงนะครับบอกว่าไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มแต่กัมพูชาสร้างความขัดแย้งทุกรูปแบบและทำอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้อาวุธและทหารละเมิดอธิปไตยส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับสถานการณ์นี้การปฏิเสธตัวเลขที่ผู้แทนของ UN นั้นกล่าวอ้างครับเขาอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 650,000 คนซึ่งเป็นข้อมูลที่กัมพูชาพยายามบิดเบือนนะครับทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นชาวกัมพูชาที่ย้ายแหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การสู้รบขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีคนที่ต้องย้ายแหล่งพำนักไปศูนย์อพยพเกือบ 500,000 คนเหมือนกันครับซึ่งสถานการณ์ของฝั่งไทยปัจจุบันชาวบ้านของเราเนี่ยกลับคืนที่อยู่อาศัยแล้วหลังการหยุดยิงเมื่อวันที
1: ่4,000 กว่าคนเท่านั้นซึ่งเป็นคนที่เคยอาศัยก่อนการสู้รบใน3พื้นที่ก็คือที่บ้านหนองจานและที่บ้านคลองแผงอีก389ครัวเรือนอีก 3,500 คนโฆษกกองทัพบกยืนยันส่วนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาตั้งบ้านเรือนและตั้งชุมชนในเขตไปโดยมีรัฐบาลกัมพูชาเป็นคนสนับสนุนและที่ผ่านมาไทยก็พยายามจะใช้กลไก MOU 43และกฎหมายหลังจากรัฐบาลกัมพูชาเชิญชวนค่ะ
4: ก่อนหน้านี้ครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแถลงตอบโต้รายงานของมีการพาดพิงประเทศไทยหลายประเด็นนะครับแต่กลับไม่มีการตรวจสอบกับฝ่ายไทยเลยแล้ว

0: ก็ตั้งคำถามถึงความเป็น
1: ต้นจากฝ่ายกัมพูชาก่อนนะครับตอนที่เกิดการปะทะกันครั้งแรกนะครับเพราะนั้นรายงานเนี่ยถ้าจะให้เป็นธรรมจริงๆแล้วก็ต้องมีการนำเสนอความสูญเสียของฝ่ายไทยด้วย
2: สำหรับแนวทางการดำเนินการของรัฐบาลไทยคือการส่งหนังสือชี้แจงไปยังประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะพร้อมผลักดันประเด็นสแกมเมอร์เข้าสู่การประชุม Human Rights Councilผู้สื่อข่าวมีข้อสังเกตถึงประเด็นที่คาดว่ารัฐบาลไทยจะต้องยืนยันต่อประชาคมโลกแผนที่1ต่อ2แสนรวมถึงการใช้หลักสันปันน้ำเพื่อใช้ยืนยันการทำงานของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงหลักเขตนะครับเฉพาะตัวหลักเขตนะท่านผู้ชมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่สระแก้วเนี่ยมีหลักเขตรวมทั้งสิ้น24หลักครับเป็นหลักเขตที่28ถึง51มันมีที่สำรวจร่วมกันแล้วก็เห็นตรงกันแล้ว13หลัก13หนองจานและหนองยาแก้วครับอยู่ในอำเภอโคกสูงช่วงหลักเขตที่42ถึง47ครับซึ่งพื้นที่นี้ในอดีตนะครับฝ่ายไทยเนี่ยเคยให้ชาวกัมพูชาอบพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราวครับแต่ต่อมาหมู่บ้านมันขยายมีการตั้งถิ่นฐานรุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยไทยเพิ่มเติมอย่างบ้านหนองยาแก้วครับตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตที่42ถึง43นะครับก็พบการรุกล้ำประมาณ20ไร่35ครัวเรือนนะครับส่วนที่บ้านหนองจานครับตั้งอยู่ช่วงหลักเขต46ถึงตั้งแต่ปี2520แต่มันไม่ใช่การอยู่ชั่วคราวครับชุมชนมันขยายไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ยมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
2: การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยกรอบอันคลอสเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลพูดถึงประเด็นนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนนะคะโดยย้ำว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งค่ะเลขาธิการอาเซียนก็ยังชื่นชมความสำเร็จในการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายอนุทินซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยต่ออาเซียนกัมพูชาผ่านกลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสนะคะโดยไทยและกัมพูชาต่างน้อมภาคบังคับทั้งนี้ค่ะเลขาธิการอาเซียนก็ยังคาดหวังบอกว่าไทยและกัมพูชาจะยังมีโอกาสในการพัฒนาได้ดีขึ้นในฐานะเป็นเพื่อนบ้านกันมีพรมแดนอยู่ติดต่อกันและนี่เป็นภาพการหารือร่วมกันของ2ผู้นำไทยอินโดนีเซียในการยกระดับหุ้นส่วนไทยอินโดนีเซ
0: ียโลกนะครับทีนี้ประเด็นที่สำคัญมากกว่านั้นครับในการหารือร่วมกันระหว่างไทยและอินโดนีเซียมีการจับตาถึงการขอความร่วมมือฝั่งอินโดนีเซียในการสนับสนุนภารกิจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของไทยครับเพราะก่อนเดินทางเยือนอินโดนีเซียและตอนนี้นายอนุทินก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อินโดนีเซียครับ
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเสรีเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียในรูปแบบทวิภาคีและแม้ว่าวงประชุมจะเป็นไปตามกรอบแต่ก็มีข้อสังเกตถึงการบริาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิ
0: ก็คือตัวผู้ก่อเหตุนะครับโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่มีตำรวจของตากใบเข้าไปปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดสุดท้ายไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบครับมีการปิดล้อมพื้นที่ล่าสุดเนี่ยผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมอบตัวแล้วนะครับเขารับสารภาพว่าเหตุการณ์ต่างๆมีความเกี่ยวฝ่ายปกครองครับยังคงปิดล้อมตรวจค้นสวนปาล์มนะครับด้านหลังอบต.ไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบเสียชีวิตไป2นายเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ติดตามกดดันเข้าไปในสวนปาล์มนะครับมีลักษณะเป็นที่โล่งแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวนะครับจากนั้นนำตัวส่งไปที่ศูนย์ซักถามแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดนราธิวาสจะมาจับกุมตัวเองคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าใจว่าตำรวจมาจับตัวเองทั้งที่ตำรวจไปตรวจยาเสพติด

0: ็เลยยิงสวนตำรวจออกมาจนตำรวจเสียชีวิตและบาดเจ็บครับส่วนผู้ก่อเหตุคนอื่นๆเขาอ้างว่าแยกย้ายกันหลบหนีไปคนละทิศละทางแล้วก็
1: มีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดรถยนต์บริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมและเหตุยิงจุดตรวจบูเกะซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมด้วยและเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3คนโดยทั้งหมดมีหมายจับคดีความมั่นคงค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจค้นในพื้นที่อำเภอจันแนะค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะครับมีชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บ1คนครับการตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับพบปลอกกระสุนปืน M16ตกอยู่บนถนนกว่า10ปลอกแล้วก็ยังพบว่ากระจกและตัวอาคารของสำนักงานเสียหายหลายแห่งนะครับสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุครับชุดสืบสวนสอบสวนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดจะเร่งหลบหนีออกไปเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบนะครับเพื่อตรวจสอบลักษณะและ
1: คนต่อมาค่ะนายบักรีสมาแอร์เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอีก2หมายแล้วก็นายอับดุลราเฮมเจตูผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายส่วนผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายชื่อนะคะเนื่องจากอยู่ระหว่างขยายผลเก็บ DNA นะคะแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางที่ระเบิดหน้าตันหยงห่างออกไปประมาณ 2-3 กิโลเมตรกลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีออกจากพื้นที่ผ่านสวนปาล์มแล้วก็ใช้เส้นทางเรือบริเวณคลองกูโบมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าปฏิบัติการปิดล้อมสวนปาล์มนี่ก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพราะคาดว่าอาจจะยังมีผู้ก่อเหตุบางส่วนหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่สรุปผลภารกิจแล้วก็ถอนกำลังค่ะ
0: สำคัญเลยครับที่ร่วมกันก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตฝ่ายปกครองตำรวจและทหารยังคงปิดล้อมสวนปาล์มพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับเพื่อติดตามประเมินซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงมั่นใจนะครับว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่คือนายอารีฟตอนนี้ขอสงวนนามสักการส่งกำลังพลฝึกทบทวนในพื้นที่จังหวัดยะลาแต่สุดท้ายพลาดเป้านะครับไปโดนรถเก๋งของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บอีก2รายครับ
1: ซึ่งคดีนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจากพยานหลักฐานที่เก็บปลอกกระสุนปืนพก9มม.อีก21ปลอกปลอกกระสุนปืนขนาดจุด32 1ปลอกและมีอาวุธปืน HK ที่กำลังถอดประกอบอีก1กระบอกนะคะมีพวกข้าวของนะคะรวมไปถึงการสอบถามพยานบุคคลซึ่งเป็นชาวบ้านที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ก็ทราบว่ามีบุคคลต้องสงสัยแปลกหน้าหลังก่อเหตุยิงตำรวจก็พากันหนีไปในสวนปาล์มค่ะ
0: เช็คประวัติหน่อยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตรวจสอบประวัติและความเคลื่อนไหวนะครับพบว่ากลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้หลบหนีไปในสวนปาล์มมี6คนครับทราบชื่อในเบื้องต้นเนี่ย3คนนะครับ1นายฮันฮาบิบเจตูมี4หมายจับครับใช้กำลังกดอัยการศึกในการบุกโจมตีตรวจค้นบ้านพักอยู่ในพื้นที่อำเภอจะแนะครับซึ่งทั้ง6คนเนี่ยร่วมกันก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีที่หลบหนีมาอาศัยอยู่ในสวนปาล์มครับแล้วก็คาดว่าทั้ง6คนหลังก่อเหตุยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบก็พากันหลบหนีไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยอาศัยหลบหนีทางเรือจากคลองกูบูหลังสวนปาล์มออกไปครับ
1: ลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ของพรรคฝ่ายค้านค่ะโดยนายภริศวัชรศิลป์ได้พูดถึงช่องโหว่ของกกต.อธิบายค่ะว่านั่นเป็นคลิปวันเลือกสว.ระดับประเทศที่พบว่าเจ้าหน้าที่กกต.ประกาศห้ามใช้เอกสารประกอบการตัดสินใจเลือกก่อนจะเน้นย้ำค่ะว่าภาพในคลิปกลับเห็นเจ้าหน้าที่เดินเก็บโพยจึงต่ออีก2คนค่ะคนหนึ่งชี้ว่าขบวนการหัวมีผู้สมัครแบบโหวตพลีชีพ 5,000 คนมีคนออกเงินให้หลายคนไม่มีสิทธิ์แต่ได้รับสิทธิ์เพื่อเน้นปัญหานี้จึงอยู่ที่กกต.และกระทรวงมหาดไทย

0: ล่อยเกียร์ว่างและอดีตผู้สมัครสวอีกคนบอกว่าในกลุ่มผู้สมัครสว
1: สิ่งที่แปลกใจมากกกต.ท่านกระทำอะไรท่านประชุมเสร็จรอบเช้าท่านเดินออกมาผู้หญิงนะคะสวยด้วยมาจากบุรีรัมย์ต้องเลยว่าช่วงบ่ายรอบไขว้จะไม่ให้เอาเอกสารใดๆเข้าไปนะคะเขาไม่ให้เอกสารเข้าไปเลยเพราะฉะนั้น
2: กกต.ทั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยที่เกี่ยวว่างนี่คือปัญหาของแผ่นดินพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมไม่ให้เปิด
3: ต่อในการจัดเลือกสว.รวม5ช่องโหว่ด้วยกันครับแล้วก็ย้ำนะครับบอกว่าเป็นเหตุผลที่กกต.จะต้องพิจารณาและเร่งส่งพยานหลักฐานทั้งหมดให้ศาลฎีกาพิจารณาตัดสินครับ
4: ผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นบัตรผู้สมัครที่อาจจะยังไม่รอบคอบเพียงพอข้อที่3ครับคือการปล่อยปละละเลยการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในวันเลือกสว.โดยเฉพาะการเลือกระดับประเทศครับข้อที่4ก็คือว่าข้อสงสัยหรือข้อขอรหาเรื่องการ
0: ยอหญิงค่ะข้อมูลจากทนายอั๋นบุรีรัมย์นะคะบอกว่าเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบเส้นเงินเราเชื่อว่าจะเป็นนัยสำคัญของคดีหัวเลือกสว.ปี67ใต้โยงไปถึงบางจังหวัดในภาคใต้ค่ะ
3: จบจริงหรือยังครับซึ่งมีมากกว่า100คนครับ
5: ส่วนที่จะดำเนินการในชั้นต่อไปทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยกสทก็คงจะต้องรับไปดำเนินการต่อไปด้วย
0: นายปกรณ์บอกว่ากรณีการประกาศผลสอบไปแล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะรับไปดำเนินการต่อนะคะยอมรับค่ะว่ากรณีดังกล่าวพาดพิงไปถึงข้าราชการ
5: นำมาซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อันนี้คือความรับผิดชอบโดยรวมของคณะกรรมการส่วนว่าต่อไปซึ่งก็คงเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยต่อแล้วก็มีคณะกรรมการหลายชุดมากนะครับเปลี่ยนหน้ากันก็มีเพราะนั้นในเรื่องของเจตนาจะต้องพิสูจน์กันในรายละเอียดของรายบุคคลเรื่องนี้หนังยาวครับไม่จบง่ายแต
0: ่อีกวันสองวันนี้กรณีการถอดชื่อคนที่ถูกแก้ไขคะแนนการทุจริตสอบท้องถิ่นไฮไลท์สำคัญกมท.ปปช.บอกว่าถ้าเทียบเป็นตึกโครงสร้างการทุจริตน่าจะมี5ชั้นสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ตรวจสอบเจอผู้เกี่ยวข้องครบทุกชั้นแล้วหรือยังคะ
6: ก็อาจจะยังนะคะเพราะว่าชั้น5เนี่ยมันก็อาจจะสูงหน่อยก็เลยยังกว่าชั้น4อยู่แล้วซึ่งคาดว่าชั้น4เนี่ยก็อยู่ที่ระดับอธิบดีค่ะก่อนจะไปวิเคราะห์โครงสร้าง5ชั้นปมทุจริตสอบนะคะชวนคุณผู้ชมไปอัปเดตความคือไปพบเบาะแสเชื่อมโยงถึงบุคคลชั้นล่างสุดของโครงสร้างทุจริตให้ได้ตรวจสอบกันอย่างน้อย200คนแล้วนะคะหรือว่ากมท.ปปช.เนี่ยเดินทางไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะพบข้อมูลว่าตัวแทนปปช.เนี่ยได้เข้าชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตต่อกมท.โดยแจ้งว่าได้ส่งข้อมูลบางส่วนให้คือผู้กว้างขวางในระดับภูมิภาคนะคะอดีตข้าราชการท้องถิ่นในปัจจุบันรวมกว่า200คนค่ะซึ่งวันนี้ค่ะมีการพูดย้ำถึงประเด็นนี้ในที่ประชุมด้วยนะคะ
7: ก็ได้พูดคร่าวๆนะครับว่าก็เป็นบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นข่าวนั่นแหละครับทั้งผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏเป็นข่าวแม้กระทั่งคนที่ถูกทางตำรวจสอบสวนกลางฝากขังเอาไว้ก็เช่นกันอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุด
6: จากข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นนะคะว่าเส้นเงินที่เจอเนี่ยยังอยู่ที่ชั้น1และชั้น2เท่านั้นโดยชั้น1เนี่ยค่ะคือกลุ่มผู้ถูกฉ้อโกงเงินค่ะอย่างนี้นะคะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ถูกนำมาเปิดเผยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ

0: นะคะตั้งแต่ 400,000 ไปจนถึง 700,000 บาทและในจำนวนนี้ค่ะตำรวจได้ส่งอัยการสั่งฟ้องแล้ว2คดีกลับมาดูโครงสร้าง5ชั้นกันการแก้คะแนน 5,925 คนกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะมท.4บอกว่าจะให้ส่วนอีก7คนนะคะประสานเข้ารับทราบภายในวันที่10สิงหาคมนี้แต่อีกด้านหนึ่งค่ะชุดตรวจสอบของปปช.บอกว่าทีมปปช.เนี่ยเขาพบผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ทั้งหมด21คนนะคะส่วนระดับอธิบดีนะคะตอนนี้หลายคนค่ะก็ลุ้นว่าจะไปถึงหรือไม่และจะใช่ชั้นสุดท้ายจริงหรือไม่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเราช่วยกันSIต่างๆเนี่ยแล้วปปง.ตรวจสอบเส้นเงินเนี่ยมันจะสาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชาวบ้านเนี่ยเขากลัวแน่นอนเขากลัวสุดท้ายมันจะไปบีบชั้น4เนี่ยบอกว่าวันนี้มีข้อมูลอย่างนี้แล้วนะเป็นโอกาสของคุณ
0: ชวนคิดต่อแบบนี้นะคะจากความเสียหายที่เคยถูกประเมินไว้ว่าสูงการว่าจะจบแค่5ชั้นกับเส้นเงินเบื้องต้น200คนเนี่ยคุณผู้ชมมองเรื่องนี้ยังไงนะคะเพราะดูเหมือนว่า
2: ตั้งแรกนะคะที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกไปนะคะทั้งชื่อนามสกุลเลข13หลักแล้วก็แม้แต่ทะเบียนรถยนต์นะคะและนั่นก็ยิ่งตอกย้ำทำให้เกิดคำถามว่าตอนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือแม้แต่ประชาชนเองก็กังวลใจบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแฮกออกไปอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3วอนอธิบดีกรมการปกครองและมีข้อมูลของนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักทะเบียนรถหรือบอกละเอียดเลยแม้แต่ประเภทรถยี่ห้อสีเลขตัวถังรถนะคะทีนี้แล้วเอาไปปล่อยต่อบนเว็บไซต์เนี่ยแหมมันล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทั้งรัฐมนตรีข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ที่คุมงานด้านไซเบอร์

0: ประเด็นทางการเมืองข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลยังสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนอย่างเราๆบางคนมองว่าอาจจะถูกนำไปสวมสิทธิ์เพื่อก่อเหตุอาชญากรรมได้หรืออาจจะถูกดำเนินคดีโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเอาไป
1: หลอกโดยใช้ข้อมูลเราก็ประมาณนี้ครับที่เป็นกังวลที่สุดครับ
2: ในส่วนนี้มันอาจจะไม่ได้ใช่ครั้งแรกในเรื่องของการข้อมูลหลุดของหน่วยงานรัฐเรามีข้อเสนอแนะหรือว่าเสียงสะท้อนไปถึงหน่วยงานที่แบบรับผิดชอบเรื่องนี้
1: ก็ขออยากให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับออกนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนเด็ดขาดกว่านี้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลมันเป็นสิทธิ์ของมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
3: ในครั้งแรกเนาะท่านผู้ชมครับข้อมูลหลุดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งอย่าถามเลยว่าครั้งที่เท่าไหร่นับไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันหลุด
4: ข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยเนี่ยหลุดออกมาอีกถ้าจับกันได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของจะมีการยกระดับมาตรการในการดูแลเรื่องของมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าเพราะรวมไปถึงมีกลไกในการที่จะเข้าไปตรวจสอบทันทีถ้าเกิด
3: ตามที่เป็นข่าวครับหลังการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครับมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองในการตั้งอนุกรรมการแก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่ม P-MOVE 12คณะครับจะลงนามแต่งตั้งและนำเสนอรายละเอียดกับประชาชนที่มาชุมนุมยืนยันว่าไม่มีการยุบหรือยกเลิกบจท.ตามที่เป็นข่าวโดยให้มีการตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางในการกระจายรูปแบบธนาคารที่ดินครับ
5: แต่ก็มีข่าวมาตามที่พี่น้องกังวลหูใจนะครับแต่ว่าเป็นเพียงข่าวถ้าไม่มีการไปขยายเท่าความมองของขยายเนี่ยมันก็ทำให้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันก็หมดไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าธนาคารที่ดินนะฮะแต่ว่าที่ประชุมมีความกังวลหลายๆเรื่องนะครับผมเข้าใจหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในระหว่างนี้เราก็ต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งในการ
0: ชุมนุมการบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชษหน้าประตู2ทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกร้องอย่าผิดสัญญากับประชาชนให้เร่งลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้อย่างมีส่วนร่วมหยุดโครงการแลนด์บริดจ
3: ์นะครับของนายกนะครับแต่ถ้านายกยังไม่ตอบรับข้อเรียกร้องที่ยื่นไปก็ยืนยันจะปักหลักชุมนุมยืดเยื้อครับ
0: เจ้าหน้าที่เปิดที่กำลังกันเข้าไปตรวจค้นที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากนะคะหลังจุดนี้พบความเชื่อมโยงกับการออก
6: ตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขศูนย์รวมกว่า 1,000 รายตำรวจยังร่วมกับกรมการปกครองเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานภายในสำนักทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนฝ่ายทะเบียนพบข้อมูลว่ารับหน้าที่จัดทำเอกสารและปรากฏชื่อเป็นผู้ทำแบบสำรวจเพื่อทำประวัติบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเบื้องต้นลูกจ้างฝ่ายทะเบียนให้การปฏิเสธอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาม
7: ีหน้าที่บันทึกสอบสวนตอนนั้นเรามีหน้าที่เซ็นในแบบ89ด้วยก็เลยมีลายเซ็นเราขึ้นยืนยันเหมือนเดิมว่าเราทำตามหน้าที
6: ่ดีเอ็กซิสได้ภาพจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นภาพประกอบการขอหมายศาลเพื่อเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในวันนี้เป็นภาพเงินจำนวนหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ 70,000 บาทผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งคืออดีตผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดขณะนี้อยู่ระหว่างหลบหนีมาขบวนการนี้เรียกรับผลประโยชน์จากชาวเมียนมารายละ 40,000 บาทถึง 100,000 บาทโดยมีอดีตปลัดผู้ช่วยนายทะเบียนและลูกจ้างฝ่ายทะเบียนร่วมกันจัดทำเอกสารรับรองคุณสมบัติอันพ้องกับข้อกฎหมายทั้งที่ในความเป็นจริงผู้ขอรับทำบัตรเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากมีหนังสือเดินทางของประเทศ
8: นะครับและเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นนะครับยังไม่มีในเรื่องของการตรวจสอบว่าผู้ขอบัตรหัวศูนย์เนี่ย

0: มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในบ้านนั้นจริงหรือเปล่า
1: การตรวจสอบย้อนหลังพบว่าตั้งแต่ปี2565ผู้ต้องหาทั้ง3คนเคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการทุจริตทางทะเบียนออกบัตรเลข0โดยมิชอบด้วยกฎหมายปี2565พบเบาะแสการออกบัตรเลข0เท็จให้แก่บุคคลต่างด้าวจำนวน209คนทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบปี2566พบการออกบัตรเลข0เท็จเพิ่มอีก754
2: เขาไปก่อเหตุอาชญากรรมนะครับไปเป็นสแกมเมอร์ไปมีการค้ามนุษย์นะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยเอื้อให้กับเขาได้กระทำความผิดนะครับท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่กระทำความผิดนะครับท่านก็คิดดูแล้วกันว่าท่านเอื้อให้คนไปเป็นพันคนเนี่ยนะครับในพันคนนั้นจะมีบุคคลที่กระทำความผิดกี่คน
1: เจ้าหน้าที่ยังเข้าจับกลุ่มคนไทย2คนในฐานะเจ้าบ้านพยานแจ้งเกิดเท็จให้บุคคลต่างปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุจริตสวมบัตรเลข0ให้กับขบวนการค้ามนุษย์ชาวเมียนมาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่สวมบัตรบางส่วนมีต้นทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการออก
3: ช่วงวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางนะครับทั่วโลกเจอกับวิกฤตน้ำมันครับแต่บริษัทน้ำมันของอเมริกัน Exxon Mobil มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับถือว่ามากเกินไปเรียกร้องให้บริษัทเหล่านี้ลดราคาขายปลีกน้ำมันลงแล้วก็คืนกำไรบางส่วนสู่สาธารณะนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนบ้างความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นครับมีผลกำไรของเชฟรอนอยู่ที่ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 400,000 ล้านบาทสูงขึ้นเกือบ 400% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วครับประมาณ 480,000 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วนะครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่า 1,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินทั้งสิ้น 3,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐสอดคล้องกับอารามโก้นะครับบริษัทน้ำมันสัญชาติซาดิบและวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการกลั่นเพิ่มสูงขึ้นครับแม้จะต้องเจอกับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นจนเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง
4: วันนี้แทบนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะที่ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าจะโจมตีอิหร่านแบบหนักหน่วงก่อนที่จะยอมถอยในวันต่อ Success
5: มานะคะโลกได้ยินคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนชินหูคุณผู้ชมแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะซึ่งรวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยที่โดนัลด์ทรัมป
6: ์ Act that big on a country I'd rather not do it. Now we've already through lots of large attacks but they were normal large
5: มองสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาชัดเจนค่ะว่าคำขู่ของทรัมป์ไม่เคยได้ผลเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการใช้กำลังทางทหารนะคะคุณผู้ชมแม้ว่ากองทัพสหรัฐจะได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่อาวุธเป็นของที่ใช้แล้วหมดไปค่ะถ้าสหรัฐตัดสินใจถล่มอิหร่านขั้นเด็ดขาดจริงๆก็อาจจะไปบั่นทอนความมั่นคงของสหรัฐได้เนื่องจากอาจจะทำให้สหรัฐของสหรัฐพล่องลงไปมากทีเดียวค่ะอย่างขีปนาวุธ2รุ่นนี้คุณผู้ชมเป็นขีปนาวุธที่เป็นอาวุธหลักใช้ในการโจมตีอิหร่านนะคะจะเห็นว่าสหรัฐใช้ไปแต่ละรุ่นมากกว่า 1,000 ลูกคุณผู้ชมดูกันจริงๆ 47-48 เดือนนะคะหรือประมาณ4ปีสถานการณ์นี้ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกสำหรับสหรัฐจำเป็นต้องทำศึกครั้งใหม่จะเอาอาวุธที่ไหนมาใช้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอาวุธของสหรัฐเนี่ยลดลงไปตั้งแต่ถูกขนไปสนับสนุนยูเครนทำศึกรัสเซียตั้งแต่ปี2022แล้วนะคะขณะที่รัฐบาลสหรัฐเองพยายามที่จะแก้แสดงความกังวลถึงปัญหาการขาดแคลนอาวุธไม่นานค่ะก่อนที่ทรัมป์จะสั่งระงับแผนโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนที่แล้วทั้งหมดที่เราพูดมาคุณผู้ชมเราพูดถึงแค่เรื่องอาวุธนะคะ

0: ยังไม่ได้แตะไปถึงเรื่องของแผนการรบมือกับมหาวิทยาลัยชิคาโกพบว่าชาวอเมริกัน 28% บอกว่าพอใจการรับมือสงครามอิหร่านตัวเลขเนี่ยแค่ 28% นะขณะที่มีเพียงแค่1ใน3ที่บอกว่าสงครามในครั้งนี้คุ้มค่าค่ะส่วนถ้าถามว่าอยากให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยคุณผู้ชมทราบหรือไม่เดโมแครตมีคะแนนนิยมเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแซงหน้ารีพับลิกันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีค่ะอาจจะพูดได้นะคะว่าตอนนี้รัฐบาลทรัมป์กำลังรู้สึกมืดปัดด้านหันไปทางไหนก็เจอแต่งนะคะของกองทัพสหรัฐหลังจากที่วิธีเดิมๆใช้ไม่ได้ผลแต่ว่าการสรรหาวิธีการใหม่ๆแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะที่สำคัญคือไม่ว่าวิธีจะเป็นเพิ่มแรงกดดันผ่านการปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็สกัดการเดินเรือพาณิชย์ออกจากตะวันออกกลางได้อิหร่านก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองอยู่ดีซึ่งการทำลายความเชื่อมั่นนี้ถือเป็นงานที่หินทีเดียวค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ2วันนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะรวมไปถึงคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับในระยะ2วันนี้ถือเป็นการฝึกซ้อมรับมือกับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะก่อนที่จะมีฝนตกหนักมากกว่านี้รวมไปถึงคลื่นลมซึ่งจะแรงมากขึ้นไปอีกในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์หรือว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ค่ะในส่วนของคืนนี้นะคะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะเป็นจุดที่มีฝนตกหนักมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันสาเหตุจากร่องมรสุมนะคะซึ่งพัดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็ลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่ชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะทะเลวันนี้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นแล้วค่ะบริเวณอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าหรือวันที่10สิงหาคมส่วนบริเวณอันดามันตอนล่างและทางด้านฝั่งอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยส่วนในช่วงครึ่งหลังลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดแรงมากขึ้นด้วยนะคะส่งผลทำให้สภาพอากาศแปรปรวนหนักมากขึ้นค่ะจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะคะซึ่งเป็นระดับที่ความสูงที่มีความอันตรายอย่างมากในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปค่ะและช่วงนี้เรามาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ทางตอนบนและด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคและภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40% ของพื้นที่นะคะส่วนกรุงเทพปริมณฑลนั้นจะมีฝนตกหนักค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ทั้งตอนบนและก็ตอนล่างของภาคนะคะปิดท้ายภาคใต้ค่ะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ทางด้านฝั่งอันดามันและก็ตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะทิ้งท้ายฝากเตือนนะคะให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศซึ่งจะแปรปรวนมากขึ้นไปอีกนะคะทั้งทางบกและก็ทางทะเลในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยมีชัยค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

ันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจันทร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรันจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรันเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปีต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์สร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์

0: ิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากาล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นาทีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ท่อเพลียด10ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2000ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักสิงคโปร์
1: ทูลกระหม่อมหญิงทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิกทวีนัมเบอร์วันที่เขียนขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา
2: เวลา 19:00 นสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุรัตรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวมพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569นำพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบหิงและความเคารพต่อผู้จากไปถือเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้เป็นเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีตั้งใจอุทิศให้ขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนวัดชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเตี้ยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายสบานเมืองประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันทร์เฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลีโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รุ่นปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปณวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปและวันนี้มีหน่วยงานของสิงหาคม2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภารประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารกิ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ลา.ac.th เป็นประจำทุกวัน

ข้าวแรม7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายดีไลท์ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการ

0: ฉลิมรัตน์ฉลองระร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้า

0: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวง
1: โตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอน
2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนที่ทสพต้องไปปรับแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ในเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันและยกระดับการให้บริการรวมถึงยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่29
3: ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพบอกว่ายืนยันว่าไม่มีใครคิดล้มบัตรทอง30บาทแต่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้ระบบล้มเหลวจากวิกฤตงบประมาณเหลือ2สัปดาห์หรือต้องเปลี่ยนยี่ห้อยานะครับรวมทั้งภาพรวมเงินบำรุงโรงพยาบาลลดลงอย่างมากจาก 60,000 ล้านกรัมแต่งเรื่องของการรักษาผู้ป่วยหนักหรือวิกฤตกลับไม่เพียงพอนะครับซึ่งการยอมรับความจริงว่าระบบกำลังมีปัญหาเนี่ยคือขั้นตอนแรกในการร่วมมือกันแก้ข้อต้นทุนจริง2จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขเน้นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพรายหัวของกองทุนบัตรทองซึ่งเป็นการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลรวมถึงประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะเรื่องของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่นะคะหลุนแล้วแต่จะเรียกนี่นะคะเป็นยูทูบเบอร์หรือแทบจะไม่มีใครเคยเห็นเหล่านี้เป็นต้นนะผู้คนติดตามจำนวนมากแล้วเราก็ทราบว่าหายตัวไปถึงกำหนดการในการรับร่างน้องชายกลับสู่ประเทศไทยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะพี่ชายของหลุนโซโล่นะคะได้โพสต์ข้อความสื่อสารให้รัฐทูตได้มีกำหนดการนำร่างของน้องชายเดินทางกลับจากประเทศจอร์เจียขึ้นไปที่มาตุภูมิการชันสูตรพลิกศพของทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่พี่ชายโพสต์นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังแจ้งด้วยว่าสถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียค่ะเพื่อขอให้เร่งรัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและขอผลการตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงได้ประสานขอให้เร่งดำเนินการจะได้นะคะที่มีการนำร่างกลับสู่ประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะทางครอบครัวก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณของทางการของจอร์เจียแล้วก็ทางการของไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงคนไทยที่มีส่วนร่วมในการปฏิการวิจัยและนวัตกรรมพม.จะมีวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่น่าสนใจคะ
3: เป็นกระทรวงอว.ครับที่มีเรื่องพัฒนาเรื่องกระทรวงเรื่องของคนพิการครับเรื่องนี้เป็นครั้งที่18 NCPD 2026ครับภายใต้แนวคิด From Learning to Earning ครับ Innovation for Persons with Disabilities in an Inclusive Society นะครับเป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความก้าวหน้าคนพิการครั้งที่19ต่อไปด้วยนะครับในปี2570ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสานต่อเวทีวิชาการสำคัญของประเทศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับซึ่งไทยครับกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่องค์ความรู้งานวิจัยและเทคส่วนพม.เองนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศครับภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีการนำเสนอถึง58ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศใน
2: สารก็ตอบคำถามยาวไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้คุยเลยไปกับเป็นคำถามจากผู้สื่อข่าวและ

0: เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นค่ะ
1: ค่ะฝนเยอะในภาคไหนบ้าง
0: ฝนเยอะทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าที่หนักถึงหนักมากเนี่ยจะมีทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
1: อ๋อทั่วทุกภาคเลยนะคะวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลฝนจะมาค่ะก็เตรียมรับฝนชุ่มฉ่ำใครกำลังจะรดน้ำต้นไม้ก็หยุดไว้ก่อนเลยนะคะจะได้ประหยัดน้ำด้วยขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาติดตามข่าวกีฬานะคะข่าวกีฬา
2: ริชูทองช่วงท้ายเกมครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มครับการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ได้สำเร็จพร้อมกับส่วนผลบอลอีกคู่หนึ่งครับแอสตันวิลล่าสโมสรจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3-1ครับเอียล่าเจ้าของเหรียญทองเทนนิสหญิงเดี่ยว SEA Games 2025ที่ประเทศไทยพลิกแซงชนะเจสสิก้าเปกุล่า2-1เซตครับคว้าแชมป์วอชิงตันโอเพ่น2026คว้าแชมป์ระดับWTA แล้วก็เตรียมขึ้นสู่อันดับ20ของโลกครับส่วนแบดมินตันครับอันนาเสียดายทีเดียวครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการบังคับใช้มาตรการ301ของกฎหมายทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไรโอกาสที่เราจะได้ลดอัตราภาษีที่เพิ่ม 12.5% นั้นจะได้บรรเทาจำกระทรวงพาณิชย์นะคะนั่นคือผู้ช่วยรัฐมนตรีกิริดาเผ่าพิจิตรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะ
3: บิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้สมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรคณกุลและ
4: ผู้ดีชั่วไม่เกลือกลั่วมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดผลลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกิจ
3: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์
5: เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้หนังใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิด
6: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าในที่สุดก็มาใช้มาตรา122ของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสุดท้ายพอหมดอายุ150วันก็มาใช้มาตรา301ของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศปี1974ซึ่งมีผลมาไขของเราด้วยหรือไม่นะคะมีบริบทเฉพาะของประเทศไทยด้วยหรือไม่มุ่งหวังเพื่อตอบสนองสหรัฐอเมริกาหรือเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ค่ะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรเรื่องราวของการเก็บภาษีโดยมาตรา

0: 122ภาษี 10% ทั่วหน้าปี1974เนี่ยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็เจอเพิ่มไป 12.5% เหล่านี้เป็นต้นจริงๆเรื่องราวตัวเลขเหล่านี้อาจจะมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจภาพรวมของการจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาต่อนานาประเทศทั่วโลกมัน
1: เยอะของเขาซึ่งมหาศาลมากนะคะซึ่งเขาก็เลยมองว่าวิธีนึงที่เขาจะลดการนำเข้านะคะจากประเทศต่างๆได้เนี่ยก็คือการขึ้นภาษีนำเข้านั่นเองนะคะแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะก็พบว่าก็ได้รายได้นะคะที่มาจากการนำภาษีนำเข้าเนี่ยเนื่องจากว่าศาลสูงสหรัฐเนี่ยได้ตัดสินว่าที่เขาเคยเก็บประเทศต่างๆไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะที่ประเทศไทยโดนอยู่ 19% นะคะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เลยต้องยกเลิกตัวนั้นไปแล้วก็เก็บทุกประเทศ 10% ตามมาตรา122นะคะแต่ว่าข้อ122หมดอายุใช่ไหมอย่างที่เราเชียร์เล่าไปอะค่ะเขาก็เลยต้องหามาตราตัวใหม่มาแทนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เก็บอัตราภาษีกลับขึ้นไปได้ในระดับเท่าเดิมค่ะก็เลยมาใช้มาตรา301นะคะ
0: ใช่ลักษณะของการใช้มาตรา301มีความ
1: ตีประกาศใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ได้กับประเทศทั่วโลกเลยแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องไม่เกิน 15% นะคะท่านก็เลยเก็บ 10% กับมีการกล่าวหานะคะประเทศคู่ค้าว่ามีการทำผิดอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วก็ค่อยลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่สามารถได้นะคะเวลาไหนก็ได้ด้วยนะคะแล้วการขึ้นภาษีนำเข้านี่จริงๆแล้วอะไม่ต้องทุกสินค้าเท่าเนี้ยเขาก็บวกขึ้นไปอย่างตอนแรกเราก็บวกขึ้นไป 19% ใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วที่ท่านประกาศนะคะพอศาลสูงบอกว่าอันนั้นไม่ถูกกฎหมายใช่ไหมท่านก็เปลี่ยนมาใช้เป็น 10% แทน 19% ก็หายไปนะคะก็เป็น 10% นะคะพอมาวันนี้เข้านะคะการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน60ประเทศเนี้ยค่ะพอตัดสินออกมาแล้วนี่คือ38ประเทศเนี่ยไม่มีมาตรการหรือกฎหมายแบบนี้นะคะที่ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยค่ะไทยก็เป็นหนึ่งใน38ประเทศนะมี2กรณี1คือมีกฎหมายนะมีกฎหมายก็จริงแต่ว่าไม่มีการบังคับใช้นะคะอย่างได้ประสิทธิภาพนะคะก็ถึงเก็บ 10% นะคะหรือนะคะอาจจะไม่มีกฎหมายเลยด้วยซ้ำแต่นะคะแต่ได้ตกลงนะคะมันจะมีข้อตกลงตัวนึงนะคะที่ถูกเก็บ 12.5% นะคะอันนี้คือในคดีแรกนะคะในคดีแรกจะสหรัฐเขากล่าวหาเราอีกหนึ่งคดีนะคะคดีที่สองก็คือคดีที่ว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนนะคะปูพื้นก็คือว่าทุกประเทศถูกเก็บไม่สิทธิ์ก็ 12.5% ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยประเทศที่เกินดุลเยอะๆเนี่ยนะคะ16ประเทศเนี่ยนะคะก็ถือว่าคดีที่สองนะคะจะประกาศยังไงแต่ว่าจริงๆนะคะต้องเรียนท่านสหรัฐว่าบางประเทศที่โดนมากกว่า2คดีนะคะอย่างเวียดนามนี่โดนไป
0: 30% น้อยกว่าของไทยเป็นเพื่อนบ้านของไทยด้วยตรงนี้สำคัญอย่างไรบ้างคะอาร์ตตัวนี
1: ้ค่ะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่านำเข้าสินค้าสหรัฐหรือลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่ใช้กิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานหรือว่าโควต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะขอให้ลดให้หมดนะคะหรือว่าให้ช่วยนะคะลดกฎระเบียบเปิดตลาดให้เป็นผลดีนะคะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะเปิดให้สินค้าสหรัฐเนี่ยเข้ามานะคะด้วยต้นทุนที่ถูกลงก็อาจจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะต่อผู้ประกอบการไทยต่อผู้บริโภคไทยนะคะหรือว่าต่างชาติด้วยที่เปิดให้เขานะคะแต่
0: คืบหน้าเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าที่สหรัฐต้องการ
1: ค่ะต้องเรียนจริงๆว่าถ้าใน3ส่วนเนี่ยนะคะที่ดร.ธีระกล่าวมาเนี่ยส่วนที่มีน้ำหนักมากที่สุด
2: ตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
3: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของได้จริงแก่ประชาชนกนิกาแก้วใสรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้า